0: ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซใกล้คลองสุเอซของอียิปต์ท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งสงครามในตะวันออกกลางเริ่มลุกลามขยายวงกว้างการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026สุพนิดาเกตทองผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับทันวีชามาจากอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้น ขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนูMy GPF and My GPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอัลมาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราบ8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซ่าชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ทีพงศ์สิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน โค้ชมือ1ของรายการไคเบรอนแพทรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมือันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนฟอร์มยังยอดเยี่ยมแทงชนะบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทำ 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าปัวฮะเปิ่นปัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
14: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันพัดแสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
17: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี้ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
16: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
17: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่1หากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่2ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการเนี่ยครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีก

0: ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิที่ของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
1: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ได้สามช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสต.นะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติด

0: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
4: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
3: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
4: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
3: สำหรับการรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมทางสังคมทั้งนี้รัฐสภาคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาประเทศและวางรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กองทัพขับเคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
5: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพ ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
6: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
5: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
7: ทางเหล่าทัพโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทางเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ60,000เกือบ70,000 บาทต่อหัวต่อคน
5: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
8: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชน จากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
9: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสัมปันธ์ที่สวยงาม
8: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับตรงกับแรม2ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดีโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: ดูเป็นทางการนะ
1: เราไม่ได้เจอกันนานนะ
2: นาน
1: หลายเดือน
2: แต่คือแต่เราก็ยังเดินชนกันอยู่แต่ว่าเจอกันในรายการเนี่ยนานอยู่
1: เพราะว่าคุณสายพรจะมาเป็นการรับช่วงต่อแทน
2: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมาแทนคุณเราก็ไม่ได้เจอกันเนาะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้วนะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าเป็นวันศุกร์ที่หลังจากหยุดยาวมานะคะทีมงานของเราไม่หยุดทำงานกันทุกวันนะคะวันนี้คุณสายชนนีซางคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ทีม Facebook Live ของเรานะคะที่ไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ก็บางท่านอาจจะยาวยังไม่ได้มาทำงาน
1: เรียกว่ายาวตั้งแต่วันจันทร์เลยจริงๆวันเสาร์อาทิตย์
2: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: 9วันน่ะ
2: 9วัน
1: เออแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยก็คือมีเวรมาคั่น
2: ใช่เราก็จะต้องมาปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติ
1: เป็นนะ
2: ปฏิบัติหน้าที่ เข้าเวรกันนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเค้าเรียกอะไรมันก็จะ
1: ไม่มีใครมาจัดรายการ
2: มันจะเงียบไม่ได้ใช่เงียบไม่ได้นะคะแต่สำหรับใครที่หยุดยาวๆไปแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้ากลับมาทำงานขอให้บูสต์เอเนอร์จีทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง
1: เรียกว่าเราหยุดยาวๆไปก็จะได้ชาร์จแบตให้กับตัวเอง
2: ถูกต้อง
1: นะครับกลับมาก็จะได้ทำงานอย่างเต็มที่หรือเปล่า
2: เต็มที่สิ
1: เดือนใหม่ด้วย
2: คุณไปยาวขนาดนั้นต้องเต็มที่อยู่แล้วซึ่งวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
1: ครับ
2: โอ้โหผ่านมาครึ่งปีก็อีก1เดือน
1: ครึ่งปีกับอีก1เดือนอีกไม่นานก็ใกล้แล้วนะ
2: ทำไมเหมือนผ่านปีเพิ่งผ่านปีใหม่มาคุณ
1: เออเหมือนเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องมันดูเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราก็ยังทำงานกันอย่างขยันขันแข็งไม่หยุดไม่สิ้นนะคะวันนี้มีข่าวต่างๆมากมายที่เราจะมาติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของน้องฮารุณใช่มั้ย
1: ครับน้องฮารุณ
2: น้องฮารุณโซโล่นะคะที่
1: เราจะต้อง
2: ที่จอร์เจีย
1: จอร์เจียต่างประเทศนะครับก็มีการติดตามข่าวสารกันมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันพุธนะ
2: ใช่
1: นะครับวันพุธ
2: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะ
1: เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีความคืบหน้านะครับจากทางภาครัฐเนี่ยที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานเอกอัครราชทูตนะครับของประเทศไทยในประเทศนั้นนะครับการที่จะประสานในเรื่องของการรับศพหรือว่
2: า
1: เรื่องคดีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับจะต้องอาศัยประเทศที่ดูแลในตรงนั้นก็คือตุรกี
2: ใช่ค่ะข้างเคียงแถวๆน
1: ั้
2: น
1: นะครับที่ดูแลตรงนั้นก็จะต้องมีการประสานนะครับแล้วก็ในส่วนของตุรกีก็จะมาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของทางฝั่งตำรวจนะครับที่จะต้องเรียกว่าใช้อินเตอร์โพลแหละนะครับอินเตอร์โพลก็คือตำรวจ
2: สากล
1: ตำรวจสากลนะครับที่มาร่วมในการดูแลกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของการทำประกันการเดินทางของคุณฮารุณเนี่ยนะครับก็ทางคปภ.นะครับหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเหตุการณ์ฆาตกรรม
2: มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ออกมาก็ว่าเอ๊ะเสียชีวิตเนื่องจากอะไรซึ่งประกันที่คุณฮารุณทำไปเนี่ยมันไม่ครอบคลุมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
1: ถ้าสมมุติว่าเกิดว่ามีการชันสูตรศพออกมาแล้วว่าเป็นโรคเสียชีวิตจากการเป็นโรค
2: ใช่ค่ะก็จะไม่ได้ตรงนี้แต่ว่าทางคปภ.ก็ยืนยันแหละว่าถ้ามันเข้าเกณฑ์ในเรื่องของระเบียบของตัวประกันที่ทำไปเนี่ยยังไงจ่ายอยู่แล้ว
1: ถูกต้องวงเงิน5ล้านบาทนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีในเรื่องที่จะต้องมาอัปเดตกันอย่างกรณีของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเริ่มมาตรการใหม่แล้วสำหรับใครที่ถูกตำรวจจราจร
2: ทำไมคะ
1: จ่ายใบสั่งมา คือหลังจากนี้เนี่ยจะมีการเชื่อมโยงนะครับกับการ ทางในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องการต่อภาษีรถด้วยนะครับ
2: ที่แบบว่าถ้าไม่ชำระใบสั่งค่าปรับเนี่ยก็จะไม่สามารถต่อภาษีได้อะไรแบบนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะครับจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้ววันที่1สิงหาคม
2: เดี๋ยวเรามาเรียบเรียงรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงแต่สิ่งที่วันนี้วันแรก
1: ครับ
2: อีกไม่กี่นาทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะเริ่มขึ้นคืออะไร
1: นั่นก็คือการขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นเองนะครับคือจะบอกว่าการขายพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้เนี่ยคือมี2รูปแบบด้วยกันนะครับมีเป็น2แบบให้เลือกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในชื่อของพันธบัตรออม plus รัฐบาลนี้จะต้องมากับ plus ตลอด
2: มีบวกตลอด
1: มีบวกมีเพิ่มขึ้นตลอดนะครับซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังก็จะเริ่มแล้วนะครับสำหรับพันธบัตรออม plus นี้ครับ
2: ใช่ค่ะโดยทางด้านท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าทางกระทรวงการคลังนั้นเตรียมที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันนี้ค่ะวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะแล้วก็ร้อยละ 2.80ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีค่ะซึ่งผู้ที่ลงทุนนั้นจะได้รับผลประโยชน์นะคะ plus เลยนะคะมากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ อะไรยังไงนั้นก็คือว่าจะมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายแล้วก็ทั่วถึงค่ะส่วนเรื่องของผลตอบแทนนั้นโหดีดีนะคะด้วยดอกเบี้ยที่มีการจูงใจมากขึ้นมีกลไกตลาดมารองรับแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะกำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่1การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะผ่าน wallet สบม.นะคะแล้วก็บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะนี้ใครมีแอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะวงเงินจำหน่ายเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะ31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สามารถซื้อขั้นต่ำได้100บาทท่านมี100บาทท่านซื้อได้นะคะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทค่ะโดยใช้วิธี First Come First Serve นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
1: คือถ้าใครซื้อก่อนก็คือได้เลย
2: ได้เลยก็คือคุณกดเข้าไปก่อนคุณมีตังตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ย100บาท
1: ค
2: ุณซื้อได้เลยใครมาก่อนก็ได้ซื้อก่อนแต่ถ้าหมดปั๊บก็คือปิดนะก็ซื้อไม่ได้นะคะส่วน2นะคะการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพัสผ่านบอนคอนเนคแพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออมพัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายนะคะผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคม2569แอปพลิเคชันนี้เนี่ยสำหรับใครที่ซื้อพวกหุ้นพวกอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่ในมือถืออยู่แล้ว
1: จะเล่นอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วก็จะรู้ว่าจะต้องยังไงนะคะก็เริ่มจองซื้อขั้นต่ำเนี่ยแต่อันนี้ขั้นต่ำ 1,000 บาทนะคะซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบนะคะรอบละ 1,000 บาทนะคะเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากว่าวงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ตเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวบอนคอนเนคแพลตฟอร์มเนี่ยมันแยกออกจากกัน
1: ครับ
2: ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลือกเอาแล้วกันนะคะว่าจะเป็นช่องทางไหนหรือว่าเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม plus ครั้งถัดไปเนี่ยนะคะจะเริ่มวันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับครอบครัวค่ะพร้อมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ
1: ใช่เบื้องต้นนะครับก็จะเป็น2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นของ3ปีนะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะ 1.8 ต 2.8% นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คือ10ปี 2.8% อันนี้เนี่ยคุณทรงพลเล็งอยู
2: ่10ปีเหรอ
1: ใช่เขาบอกผม
2: อุ้ยดิฉันต้องตามคุณทรงพลแล้วล่ะเพราะว่าคุณทรงพลเนี่ยมือขึ้นนะทำอะไรก็ดีไปหมด
1: นะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับก็จะมีการแบ่งเป็น2รอบนะครับก็คือรอบของวันนี้ที่จะเริ่มเป็นวันแรกนะครับแล้วก็อีกครั้งก็คือช่วงกันยายน
2: ถูกต้อง
1: นะครับแบ่งเป็น2รอบด้วยกันรอบละประมาณ 2,000 ล้านบาท
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับตรงนี้ก็จะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปดูในแอปเป่าตังนะ
2: ขั้นต่ำขั้นต่ำ2ข้อกำหนดเนี้ยต่างกันนะ100กับ 1,000 บาทนะคะ
1: อ
2: ันแรกเนี่ย100ท่านก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็ 1,000 บาทนะคะ
1: อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงแรกนะครับ
2: ค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับสำหรับกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับเป็นสายท่องเที่ยวนะคร
2: ับ
1: คุณฮารุนโซโล่นะครับซึ่งอย่างที่มีข่าวนำเสนอกันไปก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับว่าทางญาติเนี่ยไม่สามารถติดต่อคุณฮารุนได้หลังจากที่ไปจอร์เจียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อในช่วงของวันหยุดยาวที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตนะครับว่าจากทางคุณว่านไฉคุณว่านไฉเนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับก็มีการออกมาเปิดเผยว่าคุณฮารุนเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับจากการที่ได้ประสานงานไปกับทางตำรวจในฝั่งประเทศจอร์เจียนะครับแล้วก็มีการมาให้ข่าวนำเสนอข่าวออกมาซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู
2: ่
1: นะครับซึ่งทางภาครัฐเองนะครับก็มีการติดตามเรื่องนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลในเรื่องของการทูตระหว่างประเทศก็ต้องมามีการออกในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการรับส่งร่างผู้เสียชีวิตนะครับหรือว่าการประสานงานกับในส่วนของประเทศที่อยู่ฝั่งที่คุณฮารุนไปแต่ว่าคุณฮารุนเนี่ยไปที่จอร์เจียแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทย
2: สถานทูตไทยก็เลยจะน่าจะล่าช้าแล้วก็จะลำบากสักเล็กน้อยนะคะ
1: ต้องไปประสานที่สถานทูตตุรกีนะครับให้มาดูแลในเรื่องนี้แทนนะครับซึ่งคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีนะครับขออภัยครับคุณศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือว่าฮารุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังสายท่องเที่ยวว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าทางคุณฮารุนเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปหลายประเทศขณะนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้มีการประสานไปยังสถานทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีนะครับโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังกรุงทบิลิสนะครับซึ่งตรงก็เป็นเมืองหลวงของจอร์แดนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีการประสานไปกับทางขออภัยครับจอร์เจียนะครับไปที่จอร์เจียนะครับตรงนี้ก็มีการตรวจสอบการเสียชีวิตขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตนะครับต้องรอการที่ทางฝั่งจอร์เจียเนี่ยสรุปให้ก่อนว่าเป็นอะไรนะครับสรุปออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็รอการรายงานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในตุรกีด้วยนะครับส่วนการประสานงานการนำร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าคุณฮารุนเนี่ยกลับประเทศไทยนั้นคุณศรีหศักดิ์บอกว่าเมื่อมีการสอบสวนเรียบร้อยนะครับก็จะนำร่างกลับมายังประเทศไทยตามความประสงค์ของญาติหลายอย่างก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของทางญาติด้วยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอบคำสหามในเรื่องของกระบวนการตามหาตัวของคุณฮารุนนะครับว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือไม
2: ่
1: ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการสูญหายเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้พบแล้วก็การสูญหายเนี่ยก็คือเกิดจากการขาดการติดต่อของคุณฮารุนกับทางครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักนะครับก็รีบประสานไปยังจอร์เจียเลยแล้วก็ทางนั้นเนี่ยก็รีบดำเนินการพบร่างในห้องพักที่โรงแรมตามที่เป็นข่าวนะครับซึ่งระหว่างที่ทางคุณฮารุนเนี่ยได้เดินทางไปที่จอร์เจียก็มีการถ่ายรายการปกติเรื่อย
2: ๆ
1: และพอมีการขาดการติดต่อเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องประสานไปนะครับในส่วนของการที่หลายคนยังติดใจประเด็นของการเสียชีวิตนะครับทางไทยก็ต้องร่วมสอบสวนตรงนี้นะครับทางคุณศรีหศักดิ์บอกว่าไทยก็มีเจ้าที่อยู่ที่นั้นอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นะครับก็ต้องหาทางให้ทางจอร์เจียเนี่ยสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบต่อไปตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปอะไรได
2: ้
1: นะครับการสันนิษฐานการเสียชีวิตต่างๆว่าเป็นการถูกทำร้ายหรือว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ตรงนี้เนี่ยขอให้รอผลการชันสูตรที่ชัดเจนก่อนนะครับไม่อยากให้สรุปประเด็นอะไรไปที่เป็นการคิดไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราต้องรอฟังการสอบสวนจากทางจอร์เจียซึ่งคาดว่าทางประเทศของจอร์เจียตอนนี้เนี่ยก็เร่งที่จะทำให้กับภาค ฝั่งบ้านเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการแจ้งทางครอบครัวตรงนี้ก็ย้ำว่าจะต้องมีการนำร่างนะครับจะต้องการนำร่างเนี่ยจะต้องมีการรอผลการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการไปขัดในเรื่องของการดำเนินการทางฝั่งนั้นนะครับส่วนที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตจอร์เจียนั้นนะครับจะทำให้ทำงานยากหรือไม
2: ่
1: คุณเสียศักดิ์บอกว่าไทยไม่สามารถมีสถานทูตได้ในทุกประเทศนะครับแต่ว่าจอร์เจียเนี่ยมีสถานเอกอัครราชทูตของตุรกีรับผิดชอบอยู
2: ่
1: นะครับก็พอที่จะมีเจ้าที่เดินทางไปดูแลให้กับประเทศไทยได้อยู่นะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าของฝั่งทางกระทรวงการต่างประเทศที่มาดูแลในเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะก็คือเราสามารถใช้สถานทูตประเทศข้างเคียงได้เนาะเพราะว่า
1: เป็นพื้นที่ที่มีการดูแลอยู่
2: ใช่ก็คือแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของการประสานมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วเท่ากับประเทศที่มีสถานทูตของเราอยู่ในนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราก็ติดตาม
1: เรื่องนี้กันต่อ
2: จากทางการ
1: ครับ
2: นะอย่าเพิ่งไปฟังจากตรงอื่น
1: อย่าเพิ่งไปสันนิษฐานหรือว่า
2: เอาเอง
1: หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองผมเห็นในโซเชียลเน
2: า
1: ะ
2: ก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ
1: ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องประเทศจอร์เจียในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจริงๆภาพรวมของประเทศเนี่ยเราจะเหมารวมไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าคือบางท่านก็คือเท่าที่เราเห็นในสื่อโซเชียลเนาะบางท่านก็ออกมาพูดว่าปลอดภัยไม่มีอะไรแต่สำหรับบางท่านที่ไปแล้วไปเจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในเรื่องว่าไปแล้วมันไม่แบบปลอดภัยมีขโมยขโจรนู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาไปประสบเหตุที่ไม่ดีอันนี้ก็คือ
1: แล้วแต่ความเห็น
2: ถูกต้องค่ะ
1: บ้านเราก็มีไม่ได้ว่า
2: ใช่
1: บ้านเราก็มีขโมยขโจรอยู่
2: เพราะว่าเราขนาดเราเองเรายังรู้สึกเลยว่าอย่าเหมารว
1: ม
2: ว่าเป็นทั้งประเทศมันเป็นแต่ละจุดแต่ละคนที่จะเจอนะคะคนดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีเหตุจะเกิดกับใครอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูความจริงนะข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นจากทางหน่วยงานราชการที่จะออกมาพูดถึงนะคะส่วนทางด้านตำรวจบ้านเรานะคะทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านก็ออกมาพูดในส่วนของกระบวนการพิสูจน์ต่างๆในการคลี่คลายคดีนะคะเนื่องจากว่ามันมีประเด็นของมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่มีการพูดถึงในสื่อโซเชียลอยู่เหมือนกันนะคะโดยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยท่านบอกว่าการตรวจพิสูจน์ในกระบวนการทางเคมีการตรวจพิสูจน์สารบางตัวหรือการตรวจสูตรบางประเภทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเก็บตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเยื่อหรือตัวอย่างอื่นๆที่อยู่ในอวัยวะต่างๆมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยคือบางอวัยวะตรวจตอนนี้ไม่ได้หรือตรวจหลังจากนี้เลยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งการตรวจพิสูจน์มันมีหลายองค์ประกอบในการตรวจค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าสารบางตัวอาจจะอยู่ในร่างกายได้ระยะเวลาหนึ่งแต่จากการพบศพหรือว่าการชันสูตรพิศพเนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ นะคะคงจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการชันสูตรพิศพการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆหรือสถานที่เกิดเหตุค่ะว่ามีพยานหลักฐานอื่นวัตถุพยานหลักฐานอื่นอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการสนทนานะคะประกอบกับข้อมูลการเดินทางที่พักหรือพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอื่นๆที่พบเห็นน้องเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องรอการดำเนินการเพื่อที่จะยืนยันข้อเท็จจริงกับสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนค่ะโดยข้อมูลที่เป็นทางการจากทางจอร์เจียนะคะก็คือต้องรอข้อมูลที่เป็นทางการจากจอร์เจียก่อนซึ่งต้องให้เวลาในการดำเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้นๆด้วยมาดูประเด็นที่มันเป็นประเด็นนะคะประเด็นมาตรา115ของประเทศจอร์เจียที่ระบุว่าการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากการทำร้ายตัวเองหรือฆาตกรรมซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนไม่สบายใจนะคะส่วนตัวเนี่ยท่านโฆษกท่านมองว่ามันเป็นเพียงกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการสอบสวนค่ะไม่ใช่ข้อสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามีผู้กระทำให้ตายยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยกรณีพบศพตำรวจจะดำเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งทำให้ตายหรือสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพียงแค่เป็นกฎหมายในการเทียบกรอบการสอบสวนเพื่อที่จะหาพยานบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายเพื่อจะหาสาเหตุการตายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา115ก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะเปิดโอ กาสให้ฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจอร์เจียได้ดำเนินการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะสำหรับการสาเหตุการเสียชีวิตหรือว่าการเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยได้รับทราบข้อมูลการหายตัวไปจึงมีการประสานกับอินเตอร์โพลนะคะหรือว่าตำรวจสากลที่ประเทศจอร์เจียซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องรอการสอบสวนอย่างเป็นทางการก่อนนะคะแต่ในเรื่องของการประสานงานหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนะของประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการอยู่แล้วอย่างที่คุณโดนัทได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลจะมีการประสานผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศก็ดีหรือว่าทางอินเตอร์โพลก็ดีนะคะก็จะประสานกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว
1: ครับตรงนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการตัดทุกสมมติฐานนะคร
2: ับ
1: ในการเสียชีวิตของทางคุณฮารุณนะครับทางตำรวจไทยก็จะมีการประสานกับทางอินเตอร์โพลหรือว่าตำรวจสากลนะครับที่อยู่ในฝั่งของจอร์เจียต่อไปในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่มาดูแลนะครับในเรื่องของการคุ้มครองนะครับที่ทางคุณฮารุณก็ได้ทำไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการเป็นครีเอเตอร์ที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจำเป็นนะ
2: ต้องมี
1: ในเรื่องของการทำประกันภัยไว้นะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันก็จะได้รับเงินตรงนี้มาในเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้นะครับซึ่งทางคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ครับรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของทางคปภ.นะครับมีการกล่าวออกมานะครับว่าทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำประกันอุบัติเหตุเดินทางไว้1ฉบับนะครับเป็นการเดินทางที่อาจจะยาวกว่าทริปนี้นะครับซึ่งทริปจอร์เจียเนี่ยคุ้มครองอยู่แน่นอนนะครับทุนประกันเนี่ยอยู่ที่5ล้านบาทครับหลักการคือคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการฆาตกรรมอันนี้คุ้มครองด้วยนะครับก็กรณีการเป็นโรคประจำตัวหรือว่าในส่วนของการเป็นโรคอื่นๆเนี่ยกรมธรรม์ไม่ได้คุ้มครองนะครับกรณีเป็นโรคประจำตัวก็จะต้องมีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสียชีวิตทุกกรณีนะครับส่วนจะเคลมได้หรือไม่ได้นั้นเนี่ยก็ต้องมีใบมรณบัตรหรือว่าใบความเห็นของแพทย์หรือว่าใบนิติเวชที่นำมาประกอบการยื่นเคลมประกันนะครับซึ่งขณะนี้รอแค่ทางเอกสารเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราคิดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการมายื่นได้นะครับแล้วก็พอยื่นเนี่ยก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีนะครับตรงนี้ทางในส่วนของการถ้าเกิดว่าเป็นการไหลตายคืออยู่ดีหลับไปแล้วก็เสียชีวิตไป
2: ก็จะไม่เข้าเกณฑ์
1: ไม่เข้าเกณฑ์ถือว่าเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาชันสูตรซ้ำว่าเป็นปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการไหลจริงๆไหมหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ตามมาจากตรงนี้นะครับทางคปภ.เนี่ยยืนยันว่ากรณีนี้จะต้องรับฟังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าการที่ไปทำในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทางคปภ.ยืนยันว่าสามารถที่จะมายื่นเคลมได้เลยนะครับพร้อมจ่ายให้เลย5ล้านบาทนะครับเพราะว่าการคุ้มครองของทุนประกันที่ทางคุณฮารุณเนี่ยมีการทำไว้เนี่ยก็คือ5ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องเราทั้งหมดจะต้องมีการ
2: เขาต้องตรวจสอบแหละเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นว่ามีเพื่อนของน้องฮารุณได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเข้าออกโรงแรมหรือว่าการเดินทางเนี่ยมันจะมีการบันทึกไว้ตลอดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปดูแหละว่าตัวกล้องที่น้องเขาจะพกไปตลอดเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรไหมหรือว่ากล้องวงจรปิดของโรงแรมนะบันทึกการเข้าออกมีอะไรผิดปกติไหมหรือใดๆเพราะว่าเวลาถึงน้องจะไปแบ็คแพคคนเดียวนะ
1: ค
2: ือเขาจะไม่ค่อยขาดการติดต่อกับเพื่อนหรือว่ากับทางบ้านนะคะอันนี้ก็มันถึงเป็นเหตุให้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรอให้ทางการของจอร์เจียเนี่ยได้มีการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับทางประเทศไทย
1: นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับตอนนี้มีการประสานงานนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศอยู่แล้วก็ในส่วนของทางฝั่งตำรวจก็มีการติดตามเรื่องราวของคดีอยู่นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะเพราะว่าน้องเป็นที่น่าสนใจด้วย
1: ใช่นะครับมีผู้ติดตามเยอะด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าเพิ่งไปสรุปใจความเอาเองนะครับฟังจากทางการนะครับจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยครับ
2: ใช่อย่าเพิ่งแชร์กันไปก่อนนะบางทีมันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกอ่ะแล้วแชร์ออกไปแล้วจะเอานำกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็การแชร์บางข้อมูลบางอย่างเนี่ย บางทีเราต้องเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมันเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันจะยังคงอยู่ถาวรแล้วก็อาจจะไปกระทบจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะไปติดตามมาตรการใหม่ๆกันบ้างนะคะในเรื่องของใบสั่งดูซิว่าคุณมีใบสั่งอยู่ในระบบหรือไม่คุณมีไหม
1: คือหลังจากเนี้ยถ้านับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
2: ค่ะ
1: จะถือว่าคุณจะมีข้อผูกโยงกับกฎหมายใหม
2: ่
1: มาตรการใหม
2: ่
1: แต่ว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี
2: ้ตัดทิ้งหรอ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่มีใบสั่งค้างอยู่เนี่ยควรจะชำระ
2: ควรชำระค่ะดิฉันชำระตลอดเลย
1: ผมก็ชำระตลอดเลย
2: เพราะเดี๋ยวนี้มาที่บ้านไง
1: เ
2: ดี๋ยวนี้ใบสั่งมาที่บ้านปั๊บแล้วก็สะดวกสบายก็คือว่าคุณสามารถสแกนจ่ายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ชำระ
1: สบายในการจ่
2: าย
1: แต่ว่าหลังจากนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการจับมือ
2: ร่วมมือกัน
1: ครับกับทางกรมการขนส่งทางบกคร
2: ับ ใช่มันเป็นการยกระดับระบบข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่แล้วไม่ชำระค่าปรับตามกำหนดข้อมูลมันจะมีการเชื่อมโยงนะมันจะถูกเชื่อมโยงไปที่กรมการขนส่งทางบกค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลเมื่อถึงเวลาต่อภาษีรถประจำปีนะอ่ะสิ่งที่ต้องรู้คุณต้องรู้อะไรบ้าง
1: ครับ
2: พรุ่งนี
1: ้
2: 1สิงหาคม
1: เ
2: ริ่มใช้ใบสั่งรูปแบบใหม่นะจ๊ะนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดข้อมูลนั้นจะส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกทันทีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อภาษีคือเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ชำระจะต่อภาษีไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าต่อภาษีได้นะแต่หากมีใบสั่งค้างชำระจะได้รับเพียงเอกสารชั่วคราว30วันยังไม่ได้รับป้ายแสดงการเสียภาษีป้ายแสดงการเสียภาษีก็คือป้ายวงกลมเมื่อก่อนมันเป็นป้ายวงกลมค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นป้ายสี่เหลี่ยมแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: จริงๆแล้วครั้งนี้คือไม่ได้มีการจะไม่ให้ต่อ
2: คือต่อได้แต่คุณจะได้แค่ใบเป็นเอกสารชั่วคราวคุณจะไม่ได้ตัวจริงอ่ะไอตัวป้ายวงกลมไปติดหน้ารถคุณมันก็จะรู้ว่าคุณยังชำระไม่ครบคุณยังชำระไม่หมดนะคะ
1: ค
2: ือจะคุณจะได้ฉบับจริงก็ต่อเมื่อคุณชำระค่าปรับครบแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังปล่อยให้เอกสารชั่วคราวตัวนี้เนี่ยหมดอายุแล้วยังไม่ดำเนินการไปจ่ายค่าปรับให้ครบเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดใช้รถโดยไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีตามกฎหมายนะจ๊ะนะเหมือนคุณไม่ได้เสียภาษีอ่ะนะคะซึ่งระบบใหม่จะช่วยให้ประชาชนนั้นตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสนะคะก
1: ็
2: คือตรวจสอบสำเนาใบสั่งและหนังสือแจ้งเตือนได้นะคุณก็ดูให้ดีแล้วกันว่าคุณมีไหมใบส่งใบสั่งนะคะตรวจสอบหลักฐานการส่งหนังสือได้มีข้อมูลเจ้าคือจะมีข้อมูลเลยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งออกใบสั่งให้คุณนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของการชำระค่าปรับได้ที่จุดบริการขนส่งขีดเส้นใต้รอยเส้นนะคะว่ามาตรการนี้ไม่มีผลย้อนหลังมีผลบังคับใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไป
1: ครับแต่ว่าคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะ
2: มันก็จะคา
1: ตาบาดในใจ
2: ใช่มันจะรู้สึกขับรถแล้ว
1: มันเหมือนเรามีมันยังมีอะไรค้างคาอยู่
2: มีอะไรค้างคาเพราะฉะนั้นไปชำระซะเถอะนะคะ
1: ครับ
2: นะคะให้มันเรียบร้อยนะ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคร
2: ับ ได้ค่ะ
1: ช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิด ถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: ก็เห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยในพื้นที่ของชายแดนใต้นะครับต้องบอกว่าในส่วนของชายแดนใต้เนี่ยมีผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับ
2: ใช่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
1: ถูกต้อง
2: ดิฉันชอบ
1: นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยนะครับกับสถานการณ์ผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็การบริหารจัดการผลผลิตรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณลัดดาวันจันทิศเกษตรจังหวัดนราธิวาสนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะท่านคะ
9: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ช่วยอัปเดตภาพรวมสถานการณ์ผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในปีนี้ค่ะว่ามีแนวโน้มเป็นยังไงแล้วก็คาดการปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยเยอะแค่ไหนคะ
9: ค่ะก็ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นแหล่งผลิตผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้นะคะโดยที่มีเศรษฐกิจหลักๆ ก็มีทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะคะเป็นพืชหลักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะก็ในภาพรวมณตอนนี้นะคะผลไม้ทุกชนิดเนี่ยมีการออกผลผลิตเนี่ยเกินกว่าปีที่แล้วนะคะปี2069เนี่ยมากกว่าถึง 30% ของปี68นะคะก็ในส่วนของทุเรียนค่ะมีผลผลิตอยู่ที่จำนวน 17,400 ตันนะคะ4ตันค่ะตั้งแต่ก็จะออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2169นะคะจะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยค่ะก็คิดว่าจะออกในช่วงเดือนของสิงหาคมประมาณ 49% นะคะในส่วนของมังคุดค่ะผลผลิตรวมนะตอนนี้ก็ 1,481 ตันนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ค่ะที่จะออกสู่ตลาดนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็จะออกถึงในช่วงของเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็มากถึง 44% นะคะในส่วนของเงาะผลผลิตรวมเนี่ยจำนวน 4,877 ตันค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนะคะเงาะจะออกยาวนิดนึงค่ะออกมากที่สุดในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คิดเป็นร้อยละ 69.70 นะคะสำหรับลองกองผลผลิตรวมที่คาดว่าจะออกเนี่ยจำนวน6 1,640 ตันค่ะก็จะเริ่มออกเดือนสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ถึงเดือนตุลาคมค่ะยาวนิดนึงเนื่องจากว่าออกหลายรุ่น3รุ่นด้วยกันนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
9: แล้วก็ออกมากที่สุดก็ในห้วงของเดือนกันยายนค่ะก็คิดเป็น64%นะคะของผลผลิตทั้งหมดค่ะ
1: ครับอย่างทุเรียนบางนาราเป็นสินค้า GI นะครับที่อยู่ในพื้นที่ของทางฝั่งนราธิวาสตรงนี้มีการเปิดกิจกรรมตัดทุเรียนมีดแรกนะมีการเปิดไปตรงนี้ท่านเกษตรครับอยากทราบว่ารายละเอียดแล้วก็วัตถุประสงค์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
9: ค่ะสำหรับการมันเป็นงานประชาสัมพันธ์นะคะของทุเรียนบางนาราซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

0: ะคะก็คือสตอรี่ของมันเป็นการที่พื้นที่ปลูกสภาพดินน้ำและภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนบางนาราเราจะเน้นในเรื่องของตราสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งทุเรียนสายแร่ทองคำที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้คือเวลาเรียกถึงทุเรียนบางนาราซ
1: ึ่
0: งเราจด GI เนี่ยใช้ชื่อคำว่าทุเรียนบางนาราแต่ในสตอรี่เนี่ยมันเป็นในเรื่องราวของทุเรียนสายแร่ทองคำค่ะซึ่งสื่อถึงแหล่งผลิตที่มีทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
0: โดยที่ต้นกำเนิดจากอำเภอสุขิรินที่มีสายแร่ทองคำไหลผ่านทั้ง9อำเภอของจังหวัดนราธิวาสสู่แม่น้ำสายบุรีก็จะเป็นการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: ที่เน้นหนักไปเลยเรื่องของสายน้ำของสายแร่ทองคำนะคะสำหรับสื่อสารจุดเด่นของสินค้าที่เราต้องการสื่อให้กับทางประชาชนผู้บริโภคได้รับทราบนะคะก็คือในเรื่องของคุณลักษณะที่มีเปลือกบาง
2: ไ
0: ม่รีบเนื้อสีทองละเอียดกลิ่นหอมนุ่มนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมผลผลิตผ่านมาตรฐานของแล้วก็ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนกลับได้ของ GAP นะคะ
1: คอัน
0: นี้ค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนที่เราต้องการการประชาสัมพันธ์ในเรื่องผ่านสื่อดิจิตอลต่างๆก็มีการถ่ายทอดในเรื่องราวต่างๆมีการทำวิดีโอทำอะไรส่งสื่อหลายๆหน่วยงานที่ช่วยกันทำนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลทุเรียนบางนารามิตรแรกเนี่ยค่ะก
1: ็
0: จัดขึ้นโดยที่เรามีการประกาศเปิดฤดูการผลิตและก็จำหน่ายทุเรียนบางนาราอย่างเป็นทางการน่ะนะคะแล้วก็มีการตัดทุเรียนมิตรแรกจากสวนต้นแบบนะคะก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยมีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเป็นประธานในการเปิดมิตรแรกให้เรานะคะโดยที่ไปที่สวนต้นแบบของนายนิโรธศรีสุวรรณค่ะเป็นเกษตรกรต้นแบบอำเภอแหวงค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์ถึงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะแล้วก็มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการในเรื่องของโรงเรียนเกษตรกรทุเรียนนะคะทุกกระบวนการทุกขั้นตอนว่าถ้าเกษตรกรจะทำทุเรียนคุณภาพเนี่ยเราต้องดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินอย่างไรการดูแลในเรื่องของศัตรูพืชอย่างไรค่ะจนถึงในเรื่องของการตลาดการแปรรูปนะคะรวมถึงในวันนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเช่นโดรนมาให้เกษตรกรได้ดูนะคะว่าการที่เราจะพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องดำเนินการแบบไหนนะคะมีการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งฟรีของกรมการค้าภายในซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับทางไปรษณีย์ของนราธิวาสนะคะไปให้บริการณจุดที่สวนตรงนั้นด้วยค่ะท
2: ั้
0: งนี้เนี่ยในการบริการกล่องฟรีแล้วก็ส่งไปรษณีย์ก็ยังบริการอยู่ณตอนนี้นะคะสามารถรับกล่องได้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งที่ไปรษณีย์นราธิวาสทุกสาขาได้เลยค่ะก็ในนอกจากนั้นเรายังมีการเชิญชวนผู้ซื้อผู้ประกอบการมาพบกันนะคะโดยที่มีสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนมาร่วมกันชิมชมแล้วก็เลือกซื้อผลผลิตค่
2: ะ
0: ในงานค่ะสำหรับ
2: ค่ะเชิญค
0: ่
2: ะ
0: สำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะในการประชาสัมพันธ์ในของทุเรียนบางนาราเนี่ยก็คือในเทศกาลไว้ผลไม้และของดีชายแดนใต้ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ค่ะที่ห้างหาดใหญ่วิลเลจนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็อีกงานที่เป็นประจำทุกปีก็คืองานวันลงกงปี2569ค่ะครั้งที่49ระหว่างเราจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2568นะคะเอ้ย69ค่ะ
2: ค่ะ
0: หน้าสวนสาธารณะของเทศบาลนราธิวาสค่ะ
2: ค่ะก็คือว่ากิจกรรมทุเรียนมีดแรกเนี่ยวันที่7ถึง9สิงหาอย่างนี้เหรอคะท่านเกษตรคะ
0: มีดแรกจัดไปเมื่อวันที่21

0: กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการที่กำหนดมิตรแรกเนี่ยก็เพื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้าของทุเรียนบางละลายดีไอนะคะ
1: ก
0: ็คือทุเรียนสายแร่ทองคำของเราเนี่ยค่ะให้เป็นที่รู้จักวงกว้างแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าทุเรียนบางนาราเรามีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างไรนะ
1: คะ
0: สามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมาแหล่งผลิตของเราได้นะ
1: คะ
0: รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางเกษตรกรด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในวันนั้นเราก็มีให้เกษตรกรมาเปิดตลาดขายแล้วก็ส่งกับไปรษณีย์ได้เลยค่ะแล้วก็มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP นะ
1: คะ
0: เพื่อรักษาสินค้าตรงนี้ค่ะอีกอันก็คือเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและยกระดับคุณภาพผลผลิตก่อนออกสู่ตลาดค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะมีการตรวจเนื้อแห้งของแป้งนะของแป้งของทุเรียนนะคะ
1: ค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของด้านการบริหารจัดการตลาดล่ะคะท่านคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้มีการร่วมมือกับภาคเอกชนเปิดโรงรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนนะคะอยากจะให้ท่านพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของความร่วมมือนี้หน่อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการรองรับคุณภาพเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ตลาดต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะก็นาราธิวาสเรานะคะโดยการนำของทางท่านผู้ว่าบุญช่วยหอมยำเย็นนะคะก็ได้มีการดูแลการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยนะคะในการที่เปิดลงรับซื้อทุเรียนบางนาราปิดตู้ที่นาราธิวาสนะคะก็คือเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็ในส่วนนี้ก็ถือเป็นกลไกสำคัญนะคะที่ขับเคลื่อนและเพื่อยกระดับของห่วงโซ่อุปทานทุเรียนนะคะนอกจากที่เกษตรผลิตแล้วเนี่ยยังมีทีมนะคะทางผู้ว่าเนี่ยเราตั้งทีมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมีสองมีชุดใหญ่ก็คือด้านเศรษฐกิจแล้วก็ชุดเล็กเนี่ยจะมีในเรื่องของเศรษฐกิจด้านการผลิตก็จะมีทางเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการนะคะทางผู้ว่าราชการที่รับผิดชอบงานเศรษฐกิจคือท่านรองผู้ว่าชาคริตเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่เป็นประธานด้านการผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการตลาดก็พาณิชย์จังหวัดจะเป็นเลขาในการขับเคลื่อนงานซึ่งก็ทางเกษตรก็ร่วมทั้งสองคณะนะคะแต่ว่ารับผิดชอบต่างกันในเรื่องของการผลิตและก็การตลาดโดยที่มีรายละเอียดของมาตรฐานเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเลยเรามีการที่ให้ทางเกษตรกรเนี่ยค่ะสร้างการรับรู้แล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ผลิตขนาดของผลทุเรียนที่ตามที่ตลาดส่งออกต้องการนะคะก็คือขนาด2กิโลถึง4กิโลต่อแล้วก็มีภูเต็มทั้ง4ถึง5ภูของผลทุเรียนนะคะซึ่งต้องไม่มีศัตรูพืชแล้วก็หนอนเจาะเมล็ดนะคะอันนี้สำคัญค่ะแล้วก็ในส่วนของแปลงทุเรียนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า GAP นะคะโรงคัดบรรจุเนี่ยต้องได้รับ GMP ซึ่งของเราได้มาตรฐานตามนั้นเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีมกส9070นะคะที่ทางด่านกรมวิชาการเนี่ยเป็นผู้ให้มาตรฐานตรงนี้แล้วก็ควบคุมดูแลอยู่นะคะก็จะมีเป็นการรวบรวมและโรงคัดบรรจุทุเรียนต้องไปบัตรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของหลักปฏิบัติตรวจรับเนี่ยก็กรมวิชาการก็เน้นหนักในเรื่องนี้ในเรื่องของระบบการตรวจรับการคัดแยกนะคะการบันทึกข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับของทุเรียนทุกล็อตค่ะก
2: ็
0: จะมีเลขก่อนส่งเราก็จะมีตราที่ติดไปที่กล่องทุกใบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นในล็อตนั้นเนี่ยก็จะต้องส่งกลับแต่ของนราธิวาสเราเนี่ยที่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในรอบนี้ที่ส่งไปหลายล็อตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีการตีกลับมานะคะในเรื่องของจากต้นทางนะคะจากปลายทางนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับมาตรการที่เราคุ้มเข้มก็คือในเรื่องของการกรองชั้น4ชั้นนะคะ96ชั่วโมงค่ะก็คือชั้นที่1เนี่ย ก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนเก็บเกี่ยว7วันนะคะแล้วก็ตัดแล้วเนี่ยเราต้องชั้นที่2คือตัดแล้วเราต้องกักรอไว้เนี่ยในสวนก่อนนะคะ24ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะถึงมาที่ลงนะคะเมื่อลงมาถึงที่ลงแล้วเนี่ยชั้นที่3ก็คือตรวจรับกับรอแล้วก็คัดกรองอีก72ชั่วโมงนะคะโดยที่ดูในเรื่องของศัตรูพืชอย่างเช่นราอย่างเช่นหนอนเจาะเมล็ดอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าว่า7รวมทั้งหมด96ชั่วโมงเนี่ยก็จะทางถ้ามีหนอนเจาะเนี่ยมันก็จะออกมานะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ไปถึงสหรัฐที่จีนแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดในเรื่องของหนอนเจาะแล้วก็เชื้อรานะคะการตรวจในระหว่างที่ถึงลงแล้วนะคะนอกจากเราตรวจที่สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆแล้วก็ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรแล้วเนี่ยเรามีบริการแต่ละจุดอยู่นะคะทั้งหมด8จุดด้วยกันค่ะในการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งแต่สำหรับที่ลงเราก็ต้องมีการตรวจเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันในส่วนของน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนนะคะก็ถ้าเป็นหมอนทองต้องไม่น้อยกว่า32%นะคะน้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียนค่ะอีกอันก็เราจะเน้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโรงคัดบรรจุนะคะเพื่อการส่งออกจีนเนี่ยก็จะเป็นโรงที่ส่งออกไปจีนต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเหมือนที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงานศุลกากรของจีนตามกำหนดนะคะ
2: ครับครับก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับการเปิดโรงรับซื้อทุเรียนของทางฝั่งนราธิวาสนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ฟังประชาชนกันหน่อยครับเชิญชวนมาซื้อขายนะครับมาร่วมจับจ่ายใช้สอยกับสำหรับผลไม้สำหรับเกษตรกรชาวจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของความร่วมมือนะคะก็อยากจะขอให้ทางทุกท่านผู้บริโภคไม่ว่าจะในส่วนของจังหวัดนราธิวาสหรือต่างจังหวัดอื่นๆนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนและอุดหนุนผลไม้คุณภาพของจังหวัดนราธิวาสนะคะ
2: ค
0: เป็นทุเรียนบางนาราจีไอที่มาจากสายแร่ทองคำที่อำเภอสุขีรินทร์พัดผ่าน9อำเภอที่เราว่านะคะก็ผลไม้ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรียบร้อยนะคะมังคุดของเราเนี่ยก็รสหวานหอมรสหวานนะคะอมเปรี้ยวเนื้อแน่นคุณภาพดีมังคุดไม่ต้องห่วงเลยที่นี่ปลอดสารแน่นอนค่ะก็จะเป็นลายมังกรหน่อยๆนะคะในส่วนนี้ค่ะสำหรับเงาะนะคะสดใหม่จากสวนรสชาติหวานกรอบค่ะลูกผลใหญ่นะคะก็ลองพวกเรามาลองชมชิมกันนะคะสำหรับลงกงนะคะก็เป็นผลไม้อัตลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อีกตัวหนึ่งก็คือเราใช้ชื่อคำว่าลงกงนราธิวาสนะคะก็ในส่วนของการรสชาติก็หวานมีต้องเป็นหัวจีบหวานหอมจะมีเอกลักษณ์ของอัตลักษณ์ของทางลงกงนราธิวาสอยู่แล้วถ้าใครได้ชิมนะคะก็จะติดใจในส่วนของลงกงนราธิวาสนะคะสำหรับการเลือกซื้อผลไม้ในท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เพียงแต่ได้ลิ้มรสความอร่อยนะคะยังสามารถช่วยชาวเกษตรกรชาวนราธิวาสโดยตรงเพื่อที่จะให้เขามีรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนทำให้เกษตรกรเรามีขวัญและกำลังใจอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะให้พวกเราได้ผลิตได้มาตรฐานให้ตามที่ตลาดต้องการต่อไปนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณรัตวรรณจันทิศนะคะเกษตรจังหวัดนราธิวาสที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็เจาะลึกนะว่าทางนราธิวาสมีการบริหารจัดการในเรื่องของผลไม้อย่างไรโดยเฉพาะทุเรียนนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของฝั่งนราธิวาส
1: ดิฉันอยากทานเลยค่ะมีทุเรียนมีมังคุดมีลองกองทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยควรทานมังคุดค่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยของร้
2: อ
1: นมังคุดเนี่ยของเย็น
2: มาดับ
1: นะครับฉันอยากไปซื้อเลยนะแล้วถือว่าเป็นสินค้า GI ด้วยใช่ไหมคะนะก็ถือว่า
2: น่าสนใจ
1: มันมีความการันตีว่าอร่อยแน่สายแร่ทองคำ
2: ถูกต้องนะครับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในจังหวัดนราธิวาสนะครับใครที่ไปก็ไปร่วมซื้อ
1: กันได้ซื้อมาฝากเราก็ได
2: ้นะครับ
1: เราไม่ติด
2: วิทยุแห่งประเทศไทย
1: วิทยุแห่งประเทศไทย เขียนหน้ากล่องมาส่งมาถึงแน่นอน เพราะว่าเมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดท่านบอกว่ากล่องฟรี
2: ครับ
1: ไปรับกล่องได้ที่พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสนะคะที่จะสำหรับใส่
2: บรรจุภัณฑ์
1: บรรจุใส่ผลไม้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ท่านก็ส่งมาที่ไปรษณีย์จากไปสนิทนะที่ว่าส่งตรงมาที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้เลย
2: คุณบอกรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอคุณสันพร
1: นั่นแหละเผื่อจะเสียงนี้จะไปถึง
2: นะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับสำหรับท่านเกษตรจังหวัดนราธิวาสวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับไปอัปเดตกันหน่อยครับคุณสันพรครับกับประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เป็นยังไงบ้างเนาะ
2: ไปอัปเดตกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการ
1: มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
2: ถูกต้องนะครับตอนนี้มีผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วกว่า 200,000 รายนะครับกับกรณีการอุทธรณ์ปมรถเก่านะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ดำเนินการอยู่นะครับในการทบทวนสิทธิ์แล้วก็จะคืนสิทธิ์ให้นะครับซึ่งวันนี้ทับ31กรกฎาคม2569คุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือในเรื่องของการถือครองยานพาหนะนะครับของทางโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตอนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับคืนสิทธิ์จากทางสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศกว่า214สาขานะครับและก็บริเวณในส่วนของศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ของทางกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะครับในการติดตามคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยตรงนี้นะครับประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าดำเนินการใดเพิ่มเติมเพื่อให้ความสะดวกและก็เป็นการลดภาระของประชาชนรวมถึงในเรื่องของการที่จะมีการลดการใช้เอกสารที่ซ้ำซ้อนด้วยนะครับยื่นไปแล้วก็คือจบรออย่างเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์นะครับข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีกว่า 200,000 กับอีก 10,000 รายนะครับครอบคลุมยานพาหนะไปแล้วกว่า 370,000 คันนะครับเป็นจักรยานยนต์เนี่ย 310,000
1: ค
2: ันรถยนต์อีก 64,000 คันนะครับแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆอีกประมาณกว่า 2,000 คันนะครับซึ่งจังหวัดที่ยื่นมากที่สุดเนี่ยที่โคราชนะครับนครราชสีมามาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และที่นราธิวาสนะครับจากกรณีของยานพาหนะที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยด้วยนะครับหรือว่ารถที่สิ้นสภาพไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีการนำมากำหนดใหม่ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปด้วยทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับก็ใครที่ยื่นทบทวนไปก็จะสามารถยื่นได้อีกนะครับ
1: ค่ะ
2: คือใครที่ยังไม่ได้ยื่นไปยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ตอนแรกเดี๋ยวจะสิ้นสุดวันนี
1: ้
2: แต่ว่าครม.มีการอนุมัติเพิ่มเติมไปจนถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้า31สิงหาคมแล้วก็การได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเงื่อนไขของโครงการครับ
1: ก็ดูใครยื่นไปแล้วทบทวนไปแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูแล้วว่าตัวเองจะยังไงเข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนไม่เข้าเกณฑ์อะไรตรงไหนหรือว่าจะต้องยื่นทบทวนอีกเพราะว่าก็เห็นใจนะสำหรับใครที่
2: ระบบมันอาจจะมีการไม่สอดคล้องกันบ้างในช่วงแรกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอรัฐบาลเห็นปัญหาต่างๆก
1: ็แก้ไขนะ
2: แก้ไข
1: คือรัฐบาลนี้ดีอยู่ที่ว่ารู้ว่าตรงไหนผิดต้องแก้เนี่ยก็คือออกมายอมรับแล้วก็คือแก้ทันทีให้ทันท่วงทีนะคะไม่เขาเรียกอะไร
2: ปล่อยให้มันเป็นยาวนาน
1: ใช่ไม่ปล่อยให้เป็นปมนะก็แก้เลยว่าตรงนี้มันต้องแก้อันนี้มันผิดก็คือยอมรับแล้วก็แก้เพื่อให้ผลประโยชน์สู่พี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะ
2: คร
1: ับ แต่ในการ56นาทีเหลืออีกประมาณ4นาทีหน่อย
2: ๆ
1: นะคะก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้วันศุกร์นะคะไปติดตามฝนฟ้าอากาศกันนิดนึงคุณโดนัท
2: ครับ
1: เมื่อคืนฝนตกไหมที่บ้าน
2: โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคืนผมนอนที่นี่
1: นอนที่นี่
2: ใช่มาตั้งแต่หกโมงครึ่ง
1: ค่ะ
2: ยาวไปจนถึงตีสองตีสามฝนยังไม่
1: ฟ้าผ่าเปียงๆด้วยนะเมื่อคืนนะคะฝนทั้งฝนทั้งลมมาหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเห็นว่าก็น่าจะหนัก อยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะ
2: ค
1: ก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะทั่วไทยฝนตกหนักนะทะเลน้ำทะเลเนี่ยคลื่นจะสูง2เมตรเลยทีเดียวเขาว่ากทม.มีฝน 70% แต่ 70% นั้นจะไปตรงไหนเดี๋ยวรู้กันนะคะตอนเย็น
2: ๆ
1: ภาคเหนือเองเดี๋ยวนั้นมันจะมีกรุงเทพมหานครมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเอ๊ะเกือบทุกพื้นที่เลยนะ
2: กี่เปอร์เซ็นต์
1: ครับ 70%
2: โอ้โห
1: จะมีแค่ภาคใต้อ่าวไทยเท่านั้นแหละแค่60
2: ครับ
1: แต่ไม่ต่าง70 60ไม่ต่างเลยนะคะทางกรมทรัพยากรธรณีก็ออกมาเตือนว
2: ่
1: า15จังหวัดถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันจะเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะ15จังหวัดที่ว่านี้มีที่ไหนบ้างนะจะมีจังหวัดตากนะคะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองจังหวัดพังงาค่ะ15จังหวัดนี้ช่วงนี้ระมัดระวังก่อนระวังนิดนึงนะคะก็คือต้องแล้วก็เขาประกาศเนี่ยให้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่1สิงหาเลยนะคะ
2: ก็ถึงวันพรุ่งนี้
1: ใช่ก็เฝ้าฟังกันให้ดีแล้วกันนะว่าในพื้นที่จังหวัดของตนเองเนี่ยมีอะไรยังไงเพราะว่าเขาก็จะมีแจ้งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อยากจะให้อาสาสมัครเครือข่ายต่างๆในทุกๆพื้นที่เฝ้าระวังการแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรธรณีนะและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์แผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบค่ะแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วนะคะก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีซะหน่
2: อ
1: ยจะได้หอบข้าวหอบของ
2: มีทันไว้นะครับจะได้เกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เตรียมตัวทัน
1: ใช่ค่ะ
2: ทักทายแฟนรายการหน่อยครับคุณสันพรอีกไม่กี่นาทีเราจะ
1: ได้ค่ะมีใครบ้างวันนี้ใครมาแซวเราบ้างหรือว่ามีใครมาคอมเมนต์อะไรเราบ้าง
2: นะครับมีหลากหลายท่านนะครับคุณสมภพนะครับบอกว่าที่ตำบลสุรนารีที่อำเภอเมืองนครราชสีมาวันนี้ภาพเสียงชัดเจนครับ
1: ค่ะ
2: นะครับคุณสมยมบอกว่าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีนมัสการพระรุ่งขัตติยะด้วยนะครับรวมถึงพี่สุเทพนะครับบอกวันนี้แชร์ครับสว
1: ั
2: สดีน้องพึ่งมิ้งแล้วก็น้องโดนัทด้วยนะครับ
1: คุณบุไลบอกว่าฟังอยู่ที่ลพบุรีนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: พี่พิสมัยบอกว่าแชร์ให้แล้วน้องพึ่งมิ้ง
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็น้องโดนัทท
1: ี
2: มงานที่น่ารักทุกท่านติดตามตลอดเลย
1: ชอบตรงน่ารักนี่แหละ
2: นะครับอีกหลายท่านครับคุณต้นน้ำปรมินนิรโสพ
1: ี่
2: อัชราคุณจันทิวานะครับอีกหลากหลายท่านหลากหลายคอมเมนต์พี่บางออนนะครับพี่ทองพูนทักทายกันเข้ามานะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี
1: ้โอ้โหไวจังเลยนะคะอ
2: ยากจะอ่านเยอะกว่านี
1: ้อยากจะอยู่ฟังมาอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมง
2: เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดิโลพร้อมทีมงานไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
6: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพ พิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม

0: ผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คลื่นใจวัยเก่าค่ะ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่รายการ 101.75 คลื่นใจไว้ข่าวนะคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงเวลาขณะนี้ 9:15 ไปจนถึงเวลา 9:35 นะคะก็จะเป็นวันศุกร์ที่จะมีรายการนี้โดยวิภาวีคอยรับหน้าที่เปิดหาบทเพลงให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเย็นๆอากาศเย็นสบายหลังจากฝนตกมานะคะสำหรับช่วงต่อไปค่ะมีบทเพลงไพเราะอีกหนึ่งบทเพลงไม่อยากให้โลกนี้มีความรักค่ะ

เป็นเสียงร้องของกุ้งกิตติคุณเชียนซุงนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังในอดีตซึ่งเป็นเพลงที่กุ้งกิตติคุณได้ขับร้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเนื้อหาสาระไม่อยากโลกนี้มีความรักแต่ว่าฉันสมัครแอบรักไร้ไม่หนักเลยนะคะเป็นเสียงทุ้มๆนุ่มๆเอกลักษณ์ของกุ้งกิตติคุณเชียนซุงในสมัยหนึ่งแต่ช่วงเวลานี้เขาก็จากโลกนี้ไปแล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งเวลา 9:55 นจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือครบรอบ50วันในอาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อคืนก็ถ่ายทอดไปแล้ววันนี้ก็ถ่ายทอดตอนเช้าอีกหนึ่งวันค่ะก็ก่อนที่จะได้ฟังการบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะก็มาถึงช่วงนี้พูดถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของวัยเก่าค่ะตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นวัยเก่าแล้วนะคะแต่สำหรับวัยรุ่นวัยเก่าก็คือคนที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวไม่ว่าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งหากผ่านวัยก็ถือว่าเป็นวัยเก่าของวัยรุ่นนะคะสำหรับคนที่อายุ 40-50 ปีก็คือวัยเก่าสำหรับวัยทำงานค่ะก็จะเรื่องของการรับประทานเกี่ยวกับเกลือนะคะที่ทำให้มีความเค็มแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะเคล็ดลับการลดปริมาณการรับประทานเกลือเริ่มจากเก็บกระปุกเกลือที่เคยอยู่ประจำโต๊ะไปไว้ที่อื่นเลิกหยอกเกลือลงในอาหารต่างๆเช่นไข่เลือกไข่ลวกมันฝรั่งทอดปรุงอาหารโดยลดการเติมเกลือน้ำปลาหรือซอสปรุงรสที่ให้รสเค็มเพื่อเหลือเพียงครึ่งเดียวจากส่วนผสมเดิมที่เคยชินเพื่อคุ้นเคยกับรสชาติแล้วก็เริ่มลดความเค็มเหลือลงเรื่อยๆจนกระทั่งใช้ได้น้อยที่สุดนะคะค่ะมาช่วงนี้ก็มีบทเพลงวนาสวาสจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์หลวงทองลั่นทมสองท่านค่ะ

บทเพลงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปผ่านการร้องจากอรวีสัจจานนท์ในชื่อเพลงนานเท่าไหร่ก็จะรอถึงตัวไกลแต่ใจก็ยังรออยู่อย่างนี้นะคะก็ความว่ารอก็จะมีความหมายของคนที่มีเยื่อใยต่อกันนะคะถึงว่าใจจะห่างกันไปไม่ใช่ตัวจะห่างแต่ใจไม่ห่างนะคะเริ่มที่เรื่องที่เราคุยกันก็คือเรื่องของการลดปริมาณการรับประทานเกลือค่ะก็จะให้คุณได้รู้ว่าการลดการรับประทานเกลือก็จะมีผลต่ออวัยวะภายในนะคะก็มีเคล็ดลับอยู่ว่าให้ลดอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะซุปกระป๋องอาหารหมักดองของเค็มทั้งหลายเลิกนิสัยทานจุกจิกระหว่างวันโดยเฉพาะขนมอบกรอบทั้งหลายที่ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของเกลือและนิสัยแทะบวยเพราะกลัวปากว่างนอกจากจะลดเกลือได้แล้วอาจจะเป็นอีกทางช่วยลดน้ำหนักด้วยเวลาสั่งอาหารนอกบ้านให้ย้ำเสมอจนเป็นนิสัยว่าไม่เค็มโดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงร้านอาหารประเภทจานด่วนเพราะอาหารเกือบทุกอย่างมีปริมาณโซเดียมสูงถ้าคุณมีโรคความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาแก้ท้องเฟ้อยาแก้ไอยาระบายและวิตามินซีที่มีส่วนประกอบของโซเดียมคาแอสคอร์เบตเพราะตัวยาเหล่านี้มีส่วนผสมของโซเดียมสูงผลร้ายมากมายที่เกิดจากเกลือที่เกินความต้องการของร่างกายมันจะรอคุณอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากโรคร้ายนะคะขอให้ผู้ที่นิยมรับประทานความเค็มหันกลับมาลดความเค็มเพียงน้อยนิดเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าค่ะจากใจเรานะคะ 101.75 คลื่นใจไวเก๋าวันนี้ได้พี่กุลชาติสุจิรัตน์มาคอยควบคุมเสียงให้นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์วิรยุทธ์น้อยพรหมที่ให้โอกาสรายการนี้ออกอากาศเพื่อเป็นรายการพักผ่อนสำหรับวันศุกร์เป็นวันสุดสัปดาห์นะคะหลังจากที่เราได้วันอัสรหะแล้วก็ได้หยุดพักผ่อนวันเข้าพรรษาได้เข้าวัดเข้าวาแล้วก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถือศีลไหว้พระไปแล้วนะคะขาลาจากกันไปด้วยเพลงของสรัญญาสุขเสริมสวัสดีกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ AM 1368กิโลเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: จากการทำงานวันหนึ่งในช่วงเช้าข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเมื่อทราบว่าเป็นพระองค์ท่านที่ส่งโทรศัพท์มาด้วยพระองค์เองข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มและตื้นตันเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะคนพิการเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะเมื่อทรงทราบว่าร้านยิ้มสู้คาเฟ่ต้องปิดกิจการชั่วคราวและคนพิการจำนวนมากขาดรายได้พระองค์จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน1 ล้านบาทเพื่อช่วยเป็นค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของคนพิการที่ทำงานอยู่ในร้านยิ้มสู้คาเฟ่พระกรุณาที่คุณในครั้งนั้นไม่เพียงช่วยให้หลายชีวิตผ่านพ้นวิกฤตไปได้แต่ยังเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราไม่มีวันลืมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และคนพิการทั้ง40อย่างต่อเนื่องโดยโปรดให้ราชเลขานุการสอบถามว่าพวกเราอยากได้สิ่งใดในถุงพระราชทานเพื่อจะได้จัดเตรียมให้ตรงตามความต้องการต่อมาได้มีการนำสิ่งของพระราชทานจำนวนมากมามอบให้ถึงมูลนิธิสร้างความปรับเริ่มใจแก่มูลนิธิคนพิการและครอบครัวของคนพิการเป็นอย่างยิ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงประชวรพวกเราทุกคนต่างเฝ้าติดตามข่าวสารด้วยความห่วงใยและร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วลึกๆในหัวใจของพวกเรายังเฝ้ารอคอยวันหนึ่งที่พระองค์จะทรงหายดีและเสด็จกลับมายังศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พวกเรายังคงจดจำพระดำรัสในวันที่วางศิลาฤกษ์ได้เป็นอย่างดีถ้าที่นี่เสร็จแล้วและมีโอกาสพาก็อยากเห็นและกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้อยคำเพียงไม่กี่คำในวันนั้นกลายเป็นความหวังและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะพวกเราตั้งใจเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งเมื่อศูนย์แห่งนี้สมบูรณ์พร้อมแล้วพระองค์จะได้เสด็จกลับมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าด้วยพระองค์เองแม้วันนี้ความหวังนั้นจะไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังที่พวกเราตั้งใจแต่พวกเราก็ยังคงตั้งใจว่าพระองค์จะยังคงทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่จากบนฟากฟ้าและจะยังคงส่งกำลังใจมายังพวกเราเช่นเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำมาโดยตลอดทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งมีอาชีพทุกครั้งที่คนพิการคนหนึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกครั้งที่มีรอยยิ้มและความหวังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนพวกเราจะนึกถึงพระองค์เสมอเพราะพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์มิได้หยุดอยู่ในเพียงความทรงจำแต่ยังคงดำรงอยู่ในความรู้สึกของคนพิการนับหมื่นนับแสนคนที่ได้รับโอกาสจากสิ่งที่พระองค์ทรงเมตตาสนับสนุนพวกเราจะจดจำพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคนพิการทั่วประเทศด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระเมตตาและพระกรุณาที่คุณของพระองค์จะประทับอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์นางมณีนามสิริพงพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และคนพิการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการนี่เป็นโพสต์ของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างครบทุกถ้อยคำที่อาจารย์บรรจงเขียนลงไปในเพจ Facebook ของอาจารย์นะครับเป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม

0: เลยจริงๆผมอ่านแล้วก็ซึ้งแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับก็พระอัจฉริยภาพนะครับพระกรุณาธิคุณพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมีมากมายเหลือขนาดนับเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กนะครับเยาวชนผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆอีกมากมายค้นหามาเล่าในวันนี้ก็เลยนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมิเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ท่านผู้ฟังครับรายการค้นหามาเล่าหมดเวลาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราจะลารายการก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับอีกสักครู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีภารกิจเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีทุกสังกัดเลยนะครับรับสัญญาณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อมันเป็นพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ 9:55 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงค้นหามาเล่ากลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหิดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพร่ำไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงสุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาสน์เมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก10 1รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรกัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณนะครับซึ่งภายในการปฏิสถานและตั้งแต่งภายในพระนั่งพระมารัตยาทางผู้ใหญ่นะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตรนะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชทานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลุงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลุงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายีระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้ายีระบับค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา พระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชนษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัปตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัปตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
4: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละ นะครับ
1: ครับ
4: ส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้าถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
1: ครับ
4: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
1: ่ครับ
4: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา ขออภัยครับมาช่างในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
1: ครับ
4: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัตตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
1: ์ครับ
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาห์ไม่ได
1: ้ครับ
4: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราลำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
1: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
1: ค
4: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
1: ัง
4: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วยนะครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้ว
1: ครับ
4: แต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใหญ่ไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื
1: ่
4: อว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ได้มีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
1: ครับ
4: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
1: ้
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
1: ครับนะ

0: ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับมาสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระชนเดินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลรองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมเสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณานะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: จำวันประสูติจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วได้ประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนศีลครับ
1: สูรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัง

าพระธรรมสมาธิญาณิสุราเมรยามัจจปมาทัทธาราเมรมณีทิพา

0: พระติงยันติเทเดนะโกปัมปทาเทเดนะนิพุติงยันติตัตมาสีลัมมิโสทะเ
1: ยที่จุดตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: ครับคือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตถุสัพพะมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพระตาหารหลังจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระทหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้ในการถวายปิ่นโตพระทหารแล้วนะครับทั้ง10รูปก็คือท่านสมเด็จทั้ง10รูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายงจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จท่านสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: ูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
0: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
0: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับก่อนครับ

0: ษาโยมที่ได้ลาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลักทักษิโณทกและประสงค์จะถวายอนุโมทนาถวายอันเทเรและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้งสิบรูปครับ
1: วาริวาฮาปุดาปริปุเรนติสาวะลังเอวเมวะอิโตทินังเอทานังอุปปัตติอิจิตังวิจิตังตุมหังกิปเมวะตะเมจตุสัพเพปุเรนโอตังกปา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงที่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาครับในสามส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
2: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
1: ครับ
2: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
1: ครับ
2: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตไตรเทวธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราก็คือยถาสัพพีนั่นแหละ
1: ครับ
2: นะครับปุ้งเสร็จแล้วจากนั้นนะครับก็จะเป็นการที่ถวายอนุโมทนาหลังจากจบสัพพีนะที่เป็นอายุวันโนสุขังพลังนะครับแล้วก็จะมีการถวายอดิเรกซึ่งตรงจุดถวายเรื่องเนี่ยเป็นการถวายพระพรพิเศษ
1: ครับ
2: สำหรับพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีดังนั้นเนี่ยคนอื่นไม่ต้องยกมือขึ้นประนม
1: ครับ
2: แล้วก็ถวายพระพรลาก็เข้าในธรรมเนียมที่ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะนะครับเมื่อมาเยี่ยมบ้านแล้วเนี่ยหรือมาเยี่ยมแล้วก่อนจะกลับก็ถือเป็นธรรมเนียมว่าจะต้องเป็นการลานะคร
1: ับ
2: นี่ก็คือเป็นกระบวนการที่เราเข้าใจกันอยู่ครับ
1: ครับแล้วมาสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยาราม
2: ครับใช่ครับ
1: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อการจะได้สวดมัตติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
3: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่โทศีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิรโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามและพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
1: สำหรับรายนามพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมัตติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
1: ครับ
2: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
1: ครับ
2: นะครับก็ใช้เลข47จะสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
1: ครับ
2: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
1: ๆครับ
2: ในลักษณะอย่างนั้น
1: เท่ากับจำนวนทั้งหมด
2: ใช่ครับ
1: จำนวนที่สิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย์ จะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
2: ฮะครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะครับเรียกว่าในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
1: ครับ
2: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเมียนมีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก็คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปนะส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
1: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
2: ใช่คร
1: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
2: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งนะถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
1: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะย่อมมาหน่อยเพราะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับของสมณศักดิ์ในลำดับเที่ยวแรกนี้จะมีกำหนดไหมครับอาจารย์ครับ
2: คิดว่าในแง่ของการจัดลำดับที่ทางฝ่ายศาสนพิธีคงจัดลำดับด้วยชั้นอยู่แล้วล่ะนะครับ
1: ครับ
2: โดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุศักดิ์นี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
2: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
2: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่2ลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโยพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
2: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศน
1: ะ
2: ซึ่งพัดยศนี่ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจกรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับถ้าท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
2: พัดรองในสมัยรัฐมีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
2: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงาน ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายไงอาจารย
2: ์คือตัวนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
2: นะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะคือสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
2: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงฉันกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถาเนี่ยแปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระภูษาอยู่และพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนน์ทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระชนน์ไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระภูษาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาณาและพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี่ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกอบกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกอบคือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับนั่นเขาที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตปกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร
0: ์ครับแต่ขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: สุ
1: เมื่อพระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทพครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
0: ยะถาวานิวาหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตจินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสัพเพ

อติเรกวัสสสตังชีวตุอติเรกวัสสสตังชีวตุอติเรกวัสสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสะปรมะราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงคิดพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในเที่ยวแรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวชั้นที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับประกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: พระสงฆ์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระที่นั่งพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็จะมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ค่อยใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังหนุ่มๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะไปบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองขาวนะครับก็พระผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานภูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่วัดที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยในการสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้เส นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชอาณาจักรเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

0: อนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุขุน
1: เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จจีหัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยงแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: ในการเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนาริรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญาณีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์จารย์ทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิพานวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูพระเทพสิริวัฒน์วัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้ทำปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศในนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีกหนึ่งเที่ยวนะครับขออภัยครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับแล้วก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4จำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระชนม์เองประทับที่พระที่นั่งอีกพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกรณ์ในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เข้าเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกรครับ
2: ยะวะ ตสังฆาราปะโนยัตถังนิโนอุปัสสิตวานิรุจฉันติเตสังสุปปโน

หลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบแล้วพนักงานได้เก็บพระภูษาโยคืนอย่างที่เดิม

0: ลับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้นะครับเที่ยวที่3นี้ก็จะออกจากอาสงฆ์ไทยในที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาภิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยะวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะและสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศเรามาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระนาโปรดเจ้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่หน้าอาสงฆ์12รูปเมื่อส่งทอดพระไตรครบ12รูปแล้วนะครับจะเสด็จกลับมาประทับที่ไปสวดของพระราชาอีกครั้งหนึ่งและพระสงฆ์ก็จะได้สรรพากรในเที่ยวนี้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับถ้าที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์จากชาวต่างชาติที่ได้ขึ้นถึงเป็นชั้น
2: พระศักดิ์เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วย
2: ครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
2: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สรรพากรครับ

0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดตรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธีสำคัญๆนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำปูสายโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระปูสายโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าผูสายโยงให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้ามซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสื่อสารในพระพุทธพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธายงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทนะครับหลายท่านได้นำเรียนไปมาสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ตะวันตกของพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมศรีราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมี

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรวัฒน์มังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธ์นะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นส่วนของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคำพีเป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตลปัดอันเนี้ยนะส่วนมากแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมมัทสังคหะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียงเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังคหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวด9ปริเชตเน้นท่วงทํานองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายกันไปภาคนึงคือสวดทํานองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซึ่งบางทีการตัดกับพระวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเ
0: ร
1: ื่องทำนองนี่ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองนะอาจจะได้ยินที่เป็นอากะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัย

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัว

0: ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณพิรักษ์คะขอต้อนรับคุณพิรักษ์เข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันดัตค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเบรกแรกของรายการถ่ายทอดนะคะเรื่องราวที่สำคัญของประเทศดังนั้นแน่นอนที่สุดค่ะเรามาเริ่มต้นกันในเบรกที่2นะคะพาไปสมุทรสงครามค่ะไปคุยกับผอ.ชท.สำนักงานสมุทรสงครามผอ.ชัยวิทย์เผื่อนอุดมไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบพระคุณค่ะที่กรุณาให้เกียรติรายการนะคะ
1: ครับยินดีครับผม
0: ที่นั่นฝนตกไหม
1: ตกเหมือนกันครับผมก็ตกแรงอยู่เหมือนกัน
0: เมื่อวานตกไหมคะ
1: ตกครับตกครับ
0: ตกเยอะไหม
1: ไม่เยอะเท่าไหร่นะเมื่อวานก็ไม่ได้ไม่มากมาย
0: แลกจังหวัดกันไหม
1: ร้อยครับ
0: แลกจังหวัดกันไหมกรุงเทพตกตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงกรมอุตุนิยมเขาบอกฝนทิ้งช่วงทิ้งลงมาช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงดึกช่วงทิ้งลงมาทุกช่วงเลย
1: ครับผม
0: ฝนทิ้งช่วงก็ทิ้งลงมาจริงๆอ่ะทิ้งลงมาเป็นช่วงช่วง
1: เป็นช่วงๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะมาคุยถึงเรื่องงานนี้นะคะจะชวนแฟนรายการอาจารย์ไปเที่ยวสองสมุทรเหรอมันคืออะไรสองสมุทร
1: สองสมุทรก็คือสมุทรสงครามสมุทรสาครครับ
0: อ๋อมันมีอะไรที่น่าสนใจมั่งเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยจะได้ชวนแฟนรายการไปแหมใกล้แค่นี้เองแม่กอง
1: ใช่ครับใกล้ๆครับเดี๋ยวใกล้ๆใช่ไหมง่ายครับจริงๆสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยเรื่องสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกันมากนะครับก็จะเป็นเรื่องของสวนผลไม้นะครับเป็นวัดวาลามที่มากมายแล้วก็ทะเลสดอร่อยนะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งป่าชายเลนอะไรพวกนี้ก็จะสินค้าคล้ายๆกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับก็เอาเป็นที่สมุทรสงครามก่อนนะครับสมุทรสงครามเราเนี่ยตอนในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมทั้งเดือนเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งเดือนสิงหาเลยนะครับเริ่มจากที่งานอัมพวาที่อัมพวานะครับเราจัดเป็น2กิจกรรมคู่กันไปก็คือกิจกรรมแรกก็คืองาน Coffee and Craft นะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะจัดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: 4ดาวติดกันก็คือเริ่มแต่วันนี้เลยครับวันที่31กรกฎา
0: ค
1: มนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือกรกฎาคมแล้วก็1ถึง2สิงหาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดอีกทีวันที่21ถึง23สิงหาคมทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะที่เราจะเปิดแล้วก็เราก็จะเปิดตอนยามเย็นนะครับจะเป็นเรื่องของรวมร้านกาแฟอร่อยนะครับของในสมุทรสงครามเป็นสินค้าแล้วก็มีงานคราฟของคนสมุทรสงครามที่มาร่วมแสดงในงานนะแล้วก็มีดนตรีเล็กๆไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นงานหนึ่งที่เราจัดทุกสัปดาห์นะครับ
0: จัดตรงไหนคะ
1: นะครับบริเวณตลาดน้ำอัมพวาเลยครับผม
0: อ๋อบริเวณตลาดน้ำอัมพวาเลยพอเดินเข้าไปก็เจอเลย
1: ใช่เดินมาก็จะเห็นเลยนะครับนะครับส่วนกิจกรรมหนึ่งก็ในช่วงวันที่8ถึง12สิงหาคมนะครับก็จัดที่ตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับตรงโครงการชัยพัฒนานุรักษ์แล้วก็บริเวณคลองของอัมพวานะครับหลอดทั้งคลองเลยนะครับโดยงานก็จะมีการประดับไฟนะฮะมีจุดถ่ายรูปสวยๆมีงานออกร้านของชุมชนนะครับในตรงอุทยานตรงชัยพัฒนานะครับตรงใจแล้วก็มีดนตรีที่เรานำมาเล่นทั้งตรงบริเวณชัยพัฒนานุรักษ์แล้วก็บริเวณในคลองซึ่งเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมให้คนได้มาสัมผัสความเป็นโอทาวเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงอัมพวาเนี่ยไม่ใช่แค่ตลาดน้ำอย่างเดียวแล้วเรากำลังพูดถึงอัมพวาเนี่ยเป็นเมืองเก่า
0: คร
1: ับมีได้สัมผัสกับวิถีลินน้ำของคนอัมพวาได้เห็นถึงวิถีของชาวสวนว่าทำอย่างไรไม่ทำตรงบริเวณเข้าไปดูได้ตรงการอัมพวาชายพัฒนานุรักษ์เนี่ยก็จะมีวิถีของชาวสวนของคนอัมพวาที่เข้าขุดปลูกคลองขุดเขาขุดล่องสวนนะครับแล้วก็มีการทานมะพร้าวมีกิจกรรม DIY ต่างๆครับในบริเวณโครงการใช้พลังงานแล้วก็บริเวณดินพอแล้วก็จัด ที่ถ่ายรูปอะไรพวกนี้ประมาณนี้ในวันที่8ถึง12สิงหาเลยนะครับมาดูว่าเมืองเก่าเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าห้องแถวริมน้ำเป็นอย่างไร
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมอันนี้แต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เช่นกันครับแต่เนี่ยช่วงงานอัมพวาวิเวอร์รีเทจเนี่ยตั้งแต่วัน8ถึง12เลยนะครับอันนี้กิจกรรมจะ5วันนะครับ
0: อันนี้5วันเลย
1: ใช่แล้วก็กิจกรรมในตอนสิ้นเดือนนะครับเราก็จะจัดงานเสน่ห์ไทย Feel All the Feeling
0: ค่ะ
1: แอดสมุทรสงครามนะครับก็อันนี้เราจะจัดบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนะครับในวันที่28ถึง30สิงหา
0: ครับ
1: ค่ะในงานเนี่ยเราก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของความเป็นบอกว่าเมืองแม่กลองเนี่ยครับสมุทรสงครามมันเนี่ยเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงมีนักแต่งเพลงในตำนานเช่นครูทูลทองใจ
0: ครูเอื้อ
1: เอื้อสุดฟังสนานอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็จะมีศิลปินที่เป็นเด็กๆที่มาไปประกวดที่ชิงช้าสวรรค์อย่างเงี้ยมีการชิงช้าสวรรค์The Voice อะไรพวกนี้ครับที่เป็นเด็กๆในอดีตและปัจจุบันเราก็จะเชิญเข้ามามาเล่าเรื่องราวเป็นสมัยตั้งแต่พวกคุณครูที่เคยสอนเด็กอันเด็กนี่คืออะไรในงานแล้วก็รวมของสินค้าของชาวสมุทรสงครามนะครับก็จะรวมกับกลุ่ม YEC เขาจะเอาสินค้าที่ดูมีดูดีๆ ดูแบบหาทานได้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงของสมุทรสงครามแล้วก็มารวมไว้ที่งานนี้เหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็ทางสมุทรสงครามเองเนี่ยก็มีสิ่งมีแหล่งที่เที่ยวหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดเป็นไม่ว่าจะเป็นวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะฮะวัดบ้านคู่เมืองนะฮ
0: ะ
1: วัดหลวงพ่อคงนะฮะวัดพาไปดูที่พัชจุฬามณีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จะมีให้เลือกได้ให้แล้วแต่ศรัทธาสายไหนก็ไปไหว้ได้แล้วก็ยังมี
0: ทุกอง
1: ว่าดีใช่สมุทรสงครามสมุทรสงครามเนี่ยเราเองก็ยังมีเรื่องของอุทยานร.2ซึ่งเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เลยนะครับวัดอัมพวันที่ก็มีกิจกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวที่สมเด็จของประเทศเนี่ยได้ลงมือวาดเองด้วยก็มีอย่างเงี้ยครับก็ลองมาติดตามดูแล้วก็ยังมีสวนผลไม้มากมายเลยที่พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงอาหารทะเลอร่อยร้านค้าที่พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สมุทรสงครามได
0: ้ค่ะอันนี้คือแม่กลอง
1: กายที่แม่กลองแต่สมุทรสาของสมุทรสาครเองก็เดินทางได้ง่ายเดี๋ยวนี้เราเดินทางโดยรถไฟก็ได้นะครับที่วงใหญ่ก็สามารถนั่งมาเที่ยวที
0: ่มหาชัย
1: ได้มหาชัยใส่ก็ข้ามไปท่าฉลอม
0: ครับ
1: ซึ่งในวันเย็นในของสมุทรสาครในครั้งเนี้ยเราก็มีกิจกรรมในช่วงวันที่7ถึง16สิงหาคมเนี่ยก็จะมีงานสีสันสาครนะครับตอนเทศกาลอาหารดนตรีอันนี้จัดตรงบริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสาครอันนี้จริงๆคือบอกว่าขับรถมาไม่ได้ไกลแล้วก็มี
0: อันนี้เป็นอาหารทะเลหรือเปล่าคะ
1: เป็นอาหารทะเลเป็นอาหารของที่ในร้านดังๆของสมุทรสาครนะครับ
0: ใช่ไหมที่เขาจัดทุกปีใช่ไหม
1: ครับจัดทุกปีเลยครับ
0: คืองานนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับนี่ก็น่าไม่น่าไม่ควรพลาด นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วยังมีกิจกรรมของที่ททจัดเองในวันที่14ถึง16สิงหาคม
0: ค่ะ
1: นะครับก็งานเสน่ห์ไทย Q Hall of Feeling
0: ค่ะ
1: แอดสองสมุทรสุดสาครครับอันนี
0: ้อ
1: ันนี้เราก็จะเป็นการรวมสินค้าดังๆของสมุทรสงครามกับสมุทรสาครมาแพทเทิร์นกันเลยฮะแล้วก็ที่เนี่ยในศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยนี่ก็จะมีการรวบรวมมีการแสดงดนตรีของเด็กของมหาชัยกับเด็กของสมุทรสงครามเนี่ยแม่กองก็จะมีการแสดงแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนสมุทรสาครเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวหลายนั่นตอนนี้ที่น่าสนใจก็มาไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหรือไปไหว้ที่ศาลพระหยกขาวซึ่งวันนี้ก็ปีกว่าแล้วครับซึ่งเขาทำมาแล้วยังมีอีกหลายแห่งนะตอนนี้ก็ยังมีศูนย์ที่ปล่อยปูนะที่ปล่อยปูตอนนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวและอย่างที่สำคัญก็คือสมุทรสาครเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นมหานครแห่งอาหารทะเลเลย
0: ใช่
1: นะครับร้านอาหารเยอะมากแล้วก็สดวัตถุดิบต้องเรียนว่าไม่จะบอกว่าถูกก็ไม่ถูกนะฮะก็สดแต่ว่าคุ้มกับราคาที่ท่านจะได้รับประทานแล้วก็จะถูกใจเพราะว่า าหารทะเลเขาสดมากแล้วก็รสชาติดีฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ไกลจากสุราษฎร์รู้จักกรุงเทพเนาะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็รามสองก็วิ่งสบายแล้วครับ
0: ใกล้มาก
1: ถนนก็เรียบวิ่งได้ค่อนข้างสะดวกตอนนี้ครับ
0: เขาก่อสร้างกันเสร็จแล้วเหรอ
1: ก็ส่วนด้านล่างเสร็จแล้วนะครับ
0: แต่ข้างบนยังไม่เสร็จ
1: ยังมีรายละเอียดนิดหน่อยแต่เห็นว่าสิ้นสิงหาเนี่ยก็จะให้ทดลองวิ่งแล้วครับผมจะวิ่งไปลงที่บ้านแพรวได้เลย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ครับพออดูสองจังหวัดเหรอคะ
1: ใช่ครับดูสงครามสมุทรสาครครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากฮะขับรถมาแป๊บเดียวฮะจะไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวนี
0: ้โอ้สบายมากเลย
1: ใช่สามารถไปกลับได้หรือจะพักค้างก็สะดวกสบายที่สมุทรสาครต้องเรียนสมุทรสาครสงขลาก็อาจจะ
0: ที่สมุทรสงครามที่พักสวย
1: ที่สมุทรสงครามครับ
0: ใช่
1: บอกว่า
0: ไปพักเถอะ
1: หน้าไปพักหน้าพักมากแล้วพักผ่อนหย่อนใจได้แบบเหมือนมาชาร์จไฟได้เลยฮะเพราะว่าจะสงบนะฮะสมุทรสงคราม
0: อาจารย์เคยไปถ่ายสารคดีแล้วก็ไปพักที่นั่นนะคะไปกับพวกช่างภาพนี่แหละลอง
1: อยากมาเที่ยวเที่ยมน้ำประวาเพราะเราจัดงานทุกสัปดาห์เลย
0: ใช่
1: เพราะเรามาดูความเป็นเมืองเก่าของตลาดน้ำประวากันว่าเป็นอย่างไรน่าสนใจ
0: ตอนนี้ที่อัมพวาคนยังแน่นอยู่เหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ถ้าแน่นเหมือนเดิมไม่ได้แน่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าสามารถเดินเที่ยวก็ยังมีคนเยอะอยู่แล้วนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ยังคนมาที่สุดสงครามตลอดเวลาช่วงเย็นๆก็ยังมีคนเดินปักไฟอย่างที่เรียนนะว่าตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวมันก็มีเยอะมากขึ้น
0: ได้ค่ะ
1: จะเป็นในสวนจะเป็นร้านอาหารจะเป็นคาเฟ่เลยนั้นคนก็เลยวนเวียนไปเที่ยวในแหล่งหลายๆแห่ง
0: แ
1: ต่ยังยืนยันว่ายังมีคนเที่ยวที่อัมพวาอยู่เยอะครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาแฟนรายการไปแวะเยี่ยมเยียนนะคะ
1: ได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะแล้วพบกันที่แม่กลองสวัสดีค่ะ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพอทสำนักงานสมุทรสงครามซึ่งดูแลสมุทรสาครด้วยชวนคุณไปเที่ยวงานสองสมุทรนั่นก็คือสมุทรสาครและสมุทรสงครามดิฉันไปถ่ายสารคดีที่แม่กลองเนี่ยนะคะเนี่ยอัมพวาแล้วก็มีตลาดมีอะไรต่ออะไรโอ้เยอะแยะไปหมดก็ไปโดนยุงกัดที่นี่แหละกลับมาก็เป็นไข้เลือดออกเลย จริงเรื่องจริงไม่มีอิงมียาเอาเถอะค่ะไปเที่ยวเถอะนะไปเที่ยวเถอะเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองไม่แน่ใจว่าข้างนอกมีเพลงท่าฉลอมป่ะถ้ามีขอแต่ถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะเขาพูดถึงท่าฉลอมเมื่อกี้นี่ไงพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอมก็ได้เท่านี้ละค่ะเดี๋ยวให้ข้างนอกเขาเปิดเพลงให้ฟังดิฉันกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษากับคุณชอบกันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันที่ฝนทิ้งช่วงคือทิ้งลงมาเป็นช่วงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเช้าไม่เหนื่อยก็ให้มันรู้ป่ะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 12:00 น.

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบ Plus ครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถจน 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการพริษนาฏหวานแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
4: ้นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์เซตเมนย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 19.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่า 60% ยังกระจายตัวอยู่

0: นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
3: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
4: นายกิต

0: ดินันเซงกาชรีในอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
2: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดได้มีการสนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายเลาะผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เม็ดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
5: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยามบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่าง างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
4: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
6: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้เวทีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Drop Out รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจะส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
4: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปี ยังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
9: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
10: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นหลายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตรวจชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
9: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับกินรายงาน
4: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้น กบขชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขมีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์และแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: ขณะนี้เวลา 12:30 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี
4: ้สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันติโนสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53ต่อ50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ ISY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85ต่อ72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80ต่อ51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63ต่อ53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวัณอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ2และ6ต่อ1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาลิสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ7ต่อ5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026 ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทน

0: าพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2ต่อ0เกม 21-11 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุทธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2ต่อ1เกม 11-21 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกล2ต่อ1เกม21-13 9-21และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst

0: www.mitchhatv.go.th
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59 เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะ ะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา48นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา46นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาณิชย์ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยามเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อ เมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4.อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดหมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิศราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่แดนอัคเดชคัมภีระขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นเอกชนก็อาจจะยังทำงานอยู่บ้างในวันพรุ่งนี
0: ้
1: หรือบางท่านไม่ได้หยุดเลยขยันทำงานนะคะเก็บเงินเพื่อที่จะเติมน้ำมันมาทำงาน
0: แต่บางท่านก็อาจจะหยุดยาวตั้งแต่
1: ยังไม่มาเลยดิฉันยังไม่เห็นหน้าเพื่อนดิฉันเลย
0: ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็ยาวแล้วก็จะเจอกันอีกทีวันจันทร์หน้า
1: แล้วมีแซวกันนะในโซเชียลเขาแซวกันหยุดยาวขนาดนี้เปิดมาลาออกเลยเถอะ
0: หยอกนะคะ
1: หยอกกันนะคะในช่วงวันศุกร์แล้วก็เป็นสุขสันต์นะคะที่หลายๆท่านก็มีความสุขเพราะว่าทำงานอีกแป๊บเดียวจะได้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะ
0: คะ
1: ส่วนวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันสิ้นเดือนนะคะก็ยังมีข่าวสารสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะทุกวันศุกร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องประเด็นการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะจะมาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสุขภาพเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้นะคะสำหรับใครที่ติดตามทางวิทยุสามารถติดตามได้ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้นะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะสอบถามอาจารย์อาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวสักครู่อาจารย์อาก็จะได้มาพูดคุยตอบคำถามให้กับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
0: ค่ะ
1: หลายที่ที่คุณผู้ฟังไปหรือว่าคุณผู้ชมไปนะคะที่ไหนสวยงามแล้วก็อาจจะยังไม่เคยพบเห็นในโซเชียลเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะคะฝากมาได้ว่าอยากให้เราเนี่ยนำเสนอว่าที่นี่สวยงามแบบไหนนะคะก็ฝากมาได้ผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: แนะนำเราหน่อยนะคะเราจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านอื่นๆเผื่อว่าท่านอื่นๆเขาหาที่เที่ยวอยู่เขาจะได้ไปกันถูกนะคะวันนี้ค่ะพาท่านผู้ฟังไปจังหวัดเลยนะไปน้ำตกเพียงดินเมื่อวานนี้เราไปจังหวัดกาญจนบุรีว
1: ัน
0: นี้ก็พาไปจังหวัดเลยกันบ้างนะคะน้ำตกเพียงดินหรือว่าน้ำตกวิสุทธาราค่ะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีหลายชั้นตั้งอยู่ติดกับถนนบริเวณบ้านผางามตำบลปวนพุอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะห่างจากสวนหินผางามหรือที่รู้จักกันว่าคุณหมิงเมืองเลยห่างกันไปประมาณ2กิโลเมตรนะคะด้วยเส้นทางที่ไม่ได้ลำบากเลยแถมยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามด้วยค่ะน้ำตกนี้นะคะเกิดจากการพอกของหินปูนและการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติที่มีลักษณะโค้งมนแทบไม่มีปลายหินที่แหลมคมให้เห็นเลยนะคะแม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางแต่ว่าความสวยกลับไม่เป็นสองรองใครค่ะโดยเฉพาะสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาจากชั้นหินปูนสู่แอ่งน้ำด้านล่างบรรยากาศมีความร่มรื่นนะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพันไม้นานาชนิดค่ะแถมรอบๆตัวน้ำตกยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะร่มรื่นเขียวขจีไปทางน้ำตกเลยความพิเศษของน้ำตกเพียงดินก็คือมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็สวยงามเป็นพิเศษก็คงไม่พ้นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็เหมาะกับการไปเล่นน้ำด้วยในบางจุดอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่ามีความสูงชันแล้วก็พื้นค่อนข้างลื่นแต่ก็สามารถปีนขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายภาพสวย ยพร้อมกับสัมผัสน้ำเย็นๆได้นะคะมีความสะดวกสบายค่ะบริเวณด้านหน้าน้ำตกนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านค้าร้านอาหารค่ะเราสามารถซื้ออาหารหรือว่านำอาหารเครื่องดื่มไปนั่งปิกนิกริมน้ำตกได้เลยนะคะแค่ไปดื่มด่ำความร่มรื่นนะฟังเสียงน้ำตกแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดก็รู้สึกเหมือนได้มาผ่อนคลายแล้วนะคะ
1: ค่ะก็ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยนอกจากน้ำตกสวยงามแบบนี้ยังมีสถานที่เที่ยวที่เที่ยวนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
0: ไ
1: ปเที่ยวจังหวัดเลยก็จะได้เสน่ห์ของภาคอีสานอีกหนึ่งจังหวัดค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะใครที่อยากจะชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะซึ่งเป็นตอนสีดาค่ะจะมีการจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึง10ธันวาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะตอนสีดานะคะในวันที่12สิงหาคมนี้แล้วนะคะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะเว็บไซต์ thaiticketmajor.com ค่ะ
0: ค่ะแจ้งเตือนกันนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ1สิงหาคมค่ะต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงนะคะทางรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกนะคะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งได้อย่างโปร่งใสนะคะทั้งสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์แล้วก็ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ที่ออกใบสั่งด้วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่ก็จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนกฎหมายนะคะและหากว่าไม่ชำระภายในกำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระก็จะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ60ถึง90วันนับจากวันออกใบสั่งค่ะผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระยังสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลนะคะก็บอกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมวินัยจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะตามเป้าหมายลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศนะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้แล้วเนาะ1สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยกระดับมาตรการใหม่ค่ะที่พร้อมให้คนที่ขับรถก็ต้องรักษากฎจราจรด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อโดนใบสั่งก็ต้องไปชำระนะถ้าไม่ชำระนี่แหละค่ะอาจจะต่อภาษีไม่ได้เนาะ
0: ใช่ใน
1: ประวัตินะคะไปดูเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วค่ะซึ่งขณะนี้ไทยก็พร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นเจ้าภาพแบบสมบูรณ์แบบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าเป็นวาระสำคัญของชาติด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปีนี้ซึ่งไทยเราเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นค่ะระหว่าง 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีการประเมินล่าสุดนะคะบอกว่าจากคณะผู้แทน IMF แล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยยังคงให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับ A ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆการคมนาคมแล้วก็การบริหารจัดการด้วยค่ะขณะที่ประเด็นการออกวีซ่านั้นก็ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับนะคะบอกว่าทุกหน่วยงานนั้นจะต้องเร่งดำเนินงานตามแผนค่ะแล้วก็จะต้องจัดทำแผนรองรับทุกสถานการณ์เพื่อให้การประชุมนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นออกมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เวทีโลกนั้นได้เห็นประจักษ์ถึงความสำคัญของประเทศไทยด้วยค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเองก็ชูแนวคิด Thailand New
0: Horizon
1: นะคะเป็นรูปแบบของการนำเสนอศักยภาพแล้วกันนะคะเกี่ยวกับประเทศผ่าน4ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและ AI ซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะ AI เนี่ยตอนนี้มาแรงมากนะคะแล้วก็ประเด็นที่2จะเป็นเรื่องของบทบาทประเทศขนาดกลางซึ่งตอนนี้ก็จะมีการเสริมบทบาทในเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยควบคู่กับการจัดแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านผ้าทอพื้นเมืองอาหารแล้วก็สินค้า GI เพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตานานาชาติด้วยค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะผลักดันแนวคิด Safe and Inclusive Digital Finance ก็จะอยู่ในกรอบนโยบายของ Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นการยกระดับความปลอดภัยของระบบของการเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะลดภัยทุจริตแล้วก็ลดภัยไซเบอร์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นต้นแบบความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลในระดับโลกต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของหมอพร้อมกันบ้างนะคะมีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเรื่องของหมอพร้อมค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ยืนยันพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลการรับบริการสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะจนเกิดความกังวลเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบต่อการทำประกันสุขภาพภาคเอกชนนะคะเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหากพบว่าเกิดจากความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลก็จะเร่งปรับปรุงระบบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่หากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาดโดยไม่ปกป้องผู้ที่กระทำผิดค่ะผู้ที่ตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพของตนไม่ถูกต้องสามารถยื่นร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลต่อไปนะคะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยเป็นเพียงระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพจากฐานข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองนะคะซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลและเพิ่มความโปร่งใสของระบบบริการสุขภาพสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องที่จะไปร้องเรียนก็สามารถร้องเรียนได้นะคะโดยเฉพาะกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมอพร้อมไม่ตรงเป็นไปตามคือเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่เราพูดที่นี่กันไม่ตรงปกนั่นแหละค่ะพร้อมกับตรวจสอบเชิงลึกทุกกรณีเลยเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบซึ่งถ้าหากว่าความผิดพลาดหรือว่าความพร้อมดำเนินการตามระเบียบเนี่ยหากผู้กระทำผิดบันทึกข้อมูลเป็นเท็จค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้อะไรนะคะอะไรคะ
0: อันนี้ไปแล้วค่ะคุณคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วคะขออภัยค่ะขออภัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการร้องเรียนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงแล้วก็เข้าข่ายเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะซึ่ง30บาทก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั้นช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนค่ะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงก็ตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์บัตรทองก็ครอบคลุมเรื่องของการผ่าตัดโรคอ้วนด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงหรือว่าเข้าเกณฑ์ที่ทางการแพทย์เนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักลด โรคร่วมนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนโดยการรักษาทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะย้ำแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาผู้ป่วยคือต้องผ่านการประเมินสุขภาพก่อนค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูเรื่องของค่าดัชนีมวลกายหรือว่าโรคร่วมประวัติการรักษาต่างๆแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่ะและเกณฑ์ของเขาเนี่ยคืออายุระหว่าง18ปีถึง65ปีตามเกณฑ์ที่กำหนดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนี้มีภาวะอ้วนคิดว่าตัวเองอ้วนรุนแรงไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะก่อนเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยก็ต้องเข้าโปรแกรมก่อนคือเป็นโปรแกรมปรับพื้นฐานนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยด้วยการคุณหมอเนี่ยอาจจะนัดว่าอ่ะอย่างน้อยปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำซิอย่างน้อยเนี่ยสัก6เดือนได้ต้องไม่น้อยกว่า 80% คือถ้าต่ำกว่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะต้องเข้าสู่เกณฑ์การรักษาต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ด้วยค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่ว่าอ้วนทุกคนจะสามารถไปรักษาได้นะคะจะต้องเป็นอ้วนจริงๆที่คุณหมอให้ความเห็นว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าคิดเองว่าอ้วนแล้วก็ไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีประเด็นอะไรจะมาอัปเดตคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพค่ะที่หลายๆคนอาจจะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้ความลับนี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ความลับนั้นนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้พลังจิตใจของเราเองค่ะในการดูแลสุขภาพหรือว่าในการฟื้นฟูร่างกายเวลาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของเขาเรียกว่าไงสายพลังงานนะคะ
1: คือ
2: เหมือนกับว่าทัศนคติหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเชื่อนะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สามารถวัดผลได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะคือพลังงานนะคะคือกระแสพลังงานซึ่งบางทีเราก็อาจจะจับต้องไม่ได้แต่ว่าอาจจะสัมผัสได้เช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่คนเพิ่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะแบบจับกระแสพลังงานได้เคยไหมคะว่าเอ้ยมันแบบบรรยากาศมันอึมๆคลึมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะจับพลังงานของคนรอบข้างได้นะคะทีนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีระบบการทำงานที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพลังงานในการฟื้นฟูตัวเองเสมอนะคะคือทุกคนมียาวิเศษอยู่ในตัวนะคะก็คือเป็นพวกสารต่างๆที่มันหลั่งอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าเอาตามจริงแล้วมันก็ใช้งานได้ประมาณ100ปีเต็มที่แต่ว่าใครจะต้องปะต้องซ่อมต้องเปลี่ยนของเทียมอะไรตามของเดิมเนี่ยก็ถ้ามองในมุมของบุญก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคนทุก
1: ค่ะ
2: หรือว่ากรรมปัจจุบันก็คือแล้วแต่ว่าการที่เราดูแลสุขภาพใช้ชีวิตมายังไงในอดีตตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้ามองเรื่องของสุขภาพเนี่ยทุกคนก็จะไปมุ่งกันที่เรื่องของร่างกายเนา
1: ะ
2: กินอยู่หลับนอนซึ่งจริงๆก็เป็นองค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเราก็พูดกันมานักแล้วแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าการดูแลจิตใจของเราเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันทรงพลังมากนะคะแล้วก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเนาะทีนี้ยกตัวอย่างที่ตัวเองแบบว่าเคยเห็นบ่อยๆก็คือบางคนเนี่ยชอบที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองเหมือนแบบตีตาตัวเองหรือว่าพูดสิ่งลบๆให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าฉันเนี่ยนะโอ้ยสุขภาพไม่ดีเลยปวดนู่นปวดนี่แต่อาจจะเป็นความจริงนะแต่ บางคนก็เจอว่าพูดช้ำๆพูดย้ำๆเช่นบางคนพูดว่าความจำไม่ดีเป็นคนหลงลืมง่ายขี้ลืมฉันอะขี้ลืมอะไรเงี้ย
0: ก็คือพูดสะกดจิตตัวเอง
2: ใช่เหมือนสะกดจิตตัวเองแต่มันพูดให้ตัวเองได้ยินบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีเราก็อาจจะต้อง หลอกตัวเองบ้างนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีไอ้สิ่งพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจิตเราอ่ะมันกำลังฟังเราอยู
0: ่
2: คือจริงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหลายล้านเซลล์เนี่ยค่ะเขาแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความคิดของเรานะคะคือเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทั้งชีวิตตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งชีวิตเกิด100ปีก็อยู่กับตัวเอง100ปีเพราะนั้นทุกๆสิ่งที่เราคิดทุกๆสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอ่ะถึงแม้ว่าพูดไม่ออกเสียงนะแต่ว่ามันเป็นความคิดที่อยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะคอยเงี่ยหูฟังนะคะแล้วก็เหมือนคนแก่บางคนเนี่ยที่เขาเกิดมานานๆแล้วเขารู้เรื่องพวกเนี้ยเขาก็จะบอกประมาณว่าอย่าไปพูดอะไรลบๆนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นไปตามปากเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าพอรู้เรื่องนี้นะพอจริงๆอ่านหนังสือแบบแนวนี้ด้วยนะ
0: คะ
2: แบบหลายๆเล่มแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเอามาใช้กับการดูแลสุขภาพได้นะคะเช่นที่เวลาคนไปรดน้ำมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดื่มน้ำมนต์อะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันมีส่วนที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าเป็นอาจจะเป็นความจริง คือหมายความว่าโมเลกุลน้ำพวกเนี้ยค่ะเขาเคยมีด็อกเตอร์คนหนึ่งของคนญี่ปุ่นน่ะที่เขาได้รับรางวัลโนเบลหรืออะไรสักอย่างด้วยที่เขาแบบว่าไปศึกษาว่าผลึกน้ำเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความคิดหรือว่าคำพูดก็คือประมาณว่าน้ำผลึกที่ได้รับการได้รับเสียงสวดมนต์ได้รับการพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะผลึกมันก็พอเวลาไปส่องกล้องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นผลึกแบบสวยงามเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ำที่แบบว่าเขาลองทดสอบแบบด่าท่อหรืออะไรเงี้ยนะคะผลึกมันก็จะแบบว่าแบบเก๊กเย้เย้แบบว่าแบบไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายข้างในของคนเราอ่ะก็ประกอบด้วยน้ำนะส่วนใหญ
0: ่
2: ใช่ไหมคะเป็นเลือดเป็นน้ำเพราะนั้นเนี่ยองค์ประกอบของร่างกายเราเนี่ยถ้าเราอยากให้เซลล์มันเขาเรียกว่ามันทำงานดีมันมีผลึกโมเลกุลที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราก็จะต้องเหมือนคิดดีทำดีพูดดีอะค่ะเหมือนเราเคยเห็นแบบว่าพระที่เขาปฏิบัติดีๆอะแล้วเหมือนมีออร่าออกมาเคยเห็นไหมคะคือหนูนะเคยเห็นนะพระที่แบบเขาปฏิบัติดีๆแล้วเหมือนมีแสงออกมาจากตัวท่าน
0: แสงออร่า
2: ใช่ค่ะแบบมันเป็นออร่าแบบของความสงบเย็นหรือว่าเวลาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราได้รับกระแสพลังงานบางอย่าง
0: ค่ะ
2: คือพวกนี้มันเกิดจากการทำงานในระดับลึกในระดับจิตนะคะทีนี้ถ้าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะดูแลจิตใจของเราได้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือแนบอยู่กับกายนี้นะคะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องมีหลักยึดเช่นเราจะอยู่กับอิริยาบถนะเช่นที่เขาเดินจงกรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เป็นวิธีในการที่อยู่กับก้าวเท้าที่เดินใช่ไหมคะหรือว่าเวลาเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่เราก็รู้ว่าเราอ่ะกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะหาเวลาทำสมาธินะคะอยู่กับลมหายใจใช้ลมหายใจเป็นที่เป็นหลักในการเกาะคือเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันจะไหลเนาะคิดนู่นคิดนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีที่ให้เกาะนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดขึ้นนะคะทีนี้การที่ในมุมมองของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยนะคะถ้าคนเคยทำเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าลมหายใจเนี่ยมันจะค่อยๆนิ่งขึ้นบางทีมันหายไปเลยนะคะซึ่งในมุมมองของการแพทย์แผนไทยก็คือมันทำให้ธาตุลมในร่างกายสงบธาตุลมในร่างกายสงบเพราะนั้นพอลมมันสงบเนี่ยมันไม่ปั่นป่วนนะคะกายหรือว่าจิตเนี่ยมันก็จะสงบตามไปด้วยนะคะมันก็เป็นการฟื้นฟูร่างกายอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้การสแกนได
0: ้
2: สแกนก็คือเหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมร่างกายตัวเองหน่อยบางทีแบบบางคนอยู่กับตัวเองมาไม่เคยเยี่ยมตัวเองเลยอ่ะ เหงื่อเรียกตัวเองก็คือเหมือนกับว่าส่งจิตไปดูไปทักทายสมองบ้างไปขอบคุณดวงตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเคยมีอาจารย์หมอท่านที่เป็นบก.ของหนังสือชีวจิตน่
0: ะ
2: จำชื่อไม่ได้ละท่านบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะชอบให้เจ้าของอ่ะมาเยี่ย
0: ม
2: นะคะก็คือแบบเยี่ยมดวงตาขอบคุณดวงตา
0: เยี่ยมอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราส่งจิตไปสแกนดูความรู้สึกที่กายตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็จะทำก่อนที่จะแบบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแผ่เมตตาให้ตัวเองให้เซลล์ในร่างกายแบบส่งความรักความเมตตาอะไรเงี้ยนะคะความผ่อนคลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นความตึงเครียดความอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะคลายลงนะคะพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ร่างกายเราทำงานเจอคนเยอะๆดูโซเชียลดูโทรศัพท์เยอะๆเนี่ยบางทีมันเครียดอัตโนมัตินะคะแบบบางคนแบบหัวใจเต้นเร็วหายใจสั้นกล้ามเนื้อเกร็งนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอะไรพวกนี้ค่
0: ะ
2: บางทีมันเป็นความตึงเกร็งของร่างกายที่มันอาจจะส่งผลต่อจิตใจถ้าเราปล่อยให้มันเครียดเรื้อรังไปนั่นนะ
0: อ
2: ันนั้นเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยจังหวะวันในช่วงก่อนจะหมดวันหรือเริ่มต้นวันเนี่ยในการที่จะปรับเขาเรียกว่าเซตซีโร่เหมือนปรับร่างกายให้พร้อมรับวันใหม่หรือว่าพร้อมที่จะพักเพื่อไปต่อในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าในสายพลังงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าในช่วงตื่นนอนกับช่วงก่อนนอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนโปรแกรมจิตตัวเองได้อะค่ะเพราะว่าจิตใต้สำนึกคล้ายๆกับว่ามันกำลังจะเหมือนกับว่าสลึมสลือจะนอนจะง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันจะจิตใต้สำนึกมันจะเปิดแล้วเราสามารถที่จะส่งอะไรดีๆเนี่ยเข้าไปได้เหมือนกับว่าบางคนเขาอาจจะได้พูดว่าถ้าเราเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีวันนั้นทั้งวันอ่ะมันจะดีไปเลย อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นวันใหม่สมมติขับรถมาโมโหคนขับข้างทางแซงปาดซ้ายปาดขวาด่าทอมันเลยนะบางทีวันนั้นเราหงุดหงิดทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ตัวเองเคยอ่านก็คือหนังสือที่ชื่อว่าคุณคือยาหลอกเคยได้ยินไหมคะคุณคือยาหลอกหมายความว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอยากให้เราเนี่ยได้ผลการรักษาจากยาที่เรากินที่เป็นยาโรคประจำตัวเนี่ยจริงๆมันต้องเชื่อในต้องมีความเชื่อและศรัทธาด้วยยานั้นน่ะถึงจะได้ผลคือหมายความว่ายาเองก็อาจจะได้ผลในการรักษาโรคแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยานั้นได้ผลเนี่ยก็คือตัวเราเองจิตใจเราเองเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
0: ค
2: ืออย่างถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีงานวิจัยที่เขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้แบบแบ่งกลุ่มคือหมายความว่ากลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาจริง
0: ๆ
2: อีกกลุ่มนึงเขาจะให้เป็นยาหลอกก็คือไม่มียาอะไรอยู่ในเม็ดนั้น
0: แต่
2: อาจจะใส่แป้งใช่อาจจะใส่แป้งอาจจะใส่แป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแต่งานวิจัยแบบเนี้ยเชื่อถือได้ในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะลดอคติของผู้เข้าร่วมวิจัยว่าเอ๊ะฉันได้ยาฉันไอ้คนนั้นได้ยาฉันไม่ได้ยาเหรอฉันก็ไม่หายสิแบบนี้เลยใช่ไหมคะเขาจะทำหน้าตายาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกเชื่อไหมคะว่าทุกงานวิจัยแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ได้ยาหลอกเนี่ยทุกงานวิจัยจะมีคนที่เห็นผลจากยาหลอกคนที่เห็นผลจากยาหลอกคือหมายก็ว่าหายปวดหายอะไรอย่างเงี้ยตั้งนานที่แบบยาไม่มียาอะไรใช่ค่ะมันเขาเรียกว่า placebo effect คือเป็นผลจากยาหลอกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้ยาไหนมันเชื่อช่วยเราช่วยรักษาช่วยอะไรเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะว่ายานั้นจะสามารถรักษาเราได
0: ้
2: สมมติว่าหมอให้ยาเรามาแต่เราแบบไม่เชื่อเลยอ่ะไม่ศรัทธาหมอด้วยใช่แล้วบางทีพูดกับตัวเองด้วยว่าไม่หายหรอกกินมาเยอะละก็คือมันอาจจะไม่หายทั้งที่บางทีเนี่ยยานี้บางคนเขากินแล้วก็อาจจะหายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอีกประเด็นนึงคือ ถ้าเราคิดว่ายานั้นมันมีผลข้างเคียงคือกังวลไปหมดเลย
0: ค่ะ
2: คือมันกินแล้วต้องมีผลข้างเคียงแน่ๆเลย
0: อ
2: ย่างเงี้ยนะคะ
0: ก่อน
2: มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่เราคิด
0: ค่ะ
2: คือความคิดมันชี้นำสิ่งสารต่างๆในร่างกายเราได
0: ้
2: อันนี้เป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้เหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามโลกอะค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะมีเรื่องจริงนะคะที่ว่ามอร์ฟีนมันหมดคือมันไม่มีมอร์ฟีนในการฉีดรักษาก่อนผ่าตัดแผลทหารในสงคราม
0: ค่ะ
2: เออแล้วคุณหมอท่านนึงเขาก็ใช้เป็นน้ำเกลือแทนแต่บอกคนไข้ว่าเป็นมอร์ฟีนใช่แล้วคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่เจ็บไม่ปวดเลย
0: ค่ะ
2: เนี่ยสมัยสงครามนู่นเลยนะผ่าแบบผ่าสดอะไรเงี้ยไม่มีมอร์ฟีนมันขาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความคิดที่จะชี้นำที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าย้อนกลับไปที่น้ำมนต์นะคือบางทีเนี่ยในหนังสือบางเล่มที่ตัวเองอ่านเนี่ยคนต่างประเทศที่เขาเขียนแล้วแปลมาเนี่ยบางทีเราสามารถที่จะเสกอาหารหรือว่าเสกน้ำเราได
0: ้
2: ก็คือเหมือนเราแบบว่าอาจจะขอพรหรืออาจจะท่องมนต์ที่เราแบบเชื่อถือศรัทธาอะไรเงี้ยนะคะแล้วทำให้โมเลกุลน้ำนั้นเนี่ยมันจัดเรียงตัวกันดีคือมันเป็นคลื่น
0: อ
2: ะแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าจะไม่ทำก็ได้หมายความว่าถ้ามันเป็นความเชื่อแต่หมายความว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นคนคิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วอะเวลาเขาหยิบจับอะไรอ่ะคือไอ้ของพวกนั้นมันก็กลายเป็นแบบของดีไปหมดอันถอมไหมคะคือพลังงานในตัวเขามันดีอ่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาส่งอะไรออกไปหรือเขาหยิบจับอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่ากระแสมันดีไปหมดซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมองว่าเป็นความเชื่อก็ได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีการพิสูจน์ทางแผนปัจจุบันมีกล้องตรวจจับมีขึ้นวัดความถี่พลังงานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้ไว้เหมือนกัน
0: คือ
2: บางคนแบบเกิดมาทั้งชีวิตเลยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะหนูคิดว่ามันน่าเสียดายนะแล้วก็ตัวเองอ่ะโชคดีที่ว่าก็คิดว่ายังอายุไม่เยอะมากได้มีสมัยเรียนหนังสืออ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ไงคะแต่พอเราแบบว่าเรียนจบออกมาเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือที่มันนอกเหนือจากในบทเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจที่เราเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อะไรเงี้ยอย่างสมัยตอนที่ตัวเองแบบกระดูกหักอย่างเงี้ยนะคะกระดูกหักเนี่ยจริงตอนนั้นก็เหมือนอ่านหนังสือ placebo เนี่ยคุณคือยาหลอกของดร.โจดิสเพนซาที่แกเป็นคนที่กระดูกหักกระดูกสันหลังหักแบบหลายข้อมากแล้วแกก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละใช้เขาเรียกว่าใช้ความคิดในการที่จะจินตนาการให้ร่างกายตัวเองอ่ะฟื้นฟูเองอันนี้มันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในหนังสือเล่มนั้นได้แต่ว่าดร.โจที่เป็นดิสเพนซาเนี่ยโหแกวัดพวกคลื่นสมองอะไรแบบพิสูจน์เรื่องราวพวกเนี้ยเยอะมากเป็นแบบคลื่นสมองเป็นภาพสีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นที่แบบพิสูจน์ความคิดเรื่องแบบเนี้ยนะคะแล้วก็แกก็แบบฟื้นจริงๆหมายก็ว่าหมอหลายคนนะบอกว่าแกจะเดินกลับมาเดินไม่ได้อีกแกก็เหมือนไม่เชื่อหมอก็คือเชื่อว่าตัวเองจะฟื้นฟูได้เชื่อในพลังงานในการรักษาตัวเองเงี้ยนะคะก็อย่างที่ตัวเองแบบที่เคยกระดูกหักจริงๆก็เหมือนใช้วิธีการพวกนี้เหมือนกัน
0: ค
2: ือก็ดีกว่าอยู่เฉยๆร้อนกระดูกติดเองอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับว่าขอบคุณร่างกายแบบขอโทษร่างกายอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณกระดูกเลือดเนื้อที่แบบจะฟื้นฟูตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สมุนไพรใช้ยาจากธรรมชาติช่วยด้วยอะไรเงี้ยยาของหมอเข้าเฟือกเข้าอะไรก็ยังต้องทำคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาเชื่อทางนี้สุดโต่งนะคะคือโรคบางอย่างไม่หายอันนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับแต่โรคบางอย่างเนี่ยดีขึ้นได้อยู่กับมันได้นะคะไอ้เทคนิคพวกเนี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเคล็ดลับชีวิตอ่ะนะคะที่แบบอยากเอามาส่งต่อบอกกันแต่ว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: เหมือนกับกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะเราจะดึงดูดสิ่งที่ เป็นคลื่นความถี่เดียวกับเราค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์อาแนะนำด้วยนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็สามารถจะใช้หลักนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนความเขาเรียกว่ามีสติเนาะคนเราต้องมีสติด้วยนะคะ 13:36 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะคุณแม่
0: ช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้

0: และน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: 13:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับชั่วโมงสุขภาพช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะเปิดสายเลยก็ได้นะคะตอนนี้เปิดสายที่เบอร์02-276-9718นะคะฝากคำถามอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระหว่างรอสายนะคะเราไปทักทายคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือนะคะ
2: สัญญาเลยนะคะ
1: คุณสัญญาวงทองเหลือบอกว่าคุณหมอแนะนำดีมากใช่ค่ะคุณหมอแนะนำดีมากก็อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอด้วยนะ
2: ด้วย
1: ดื่มแต่น้อยๆนะจ๊ะเว้นบ้างนะคะงดบ้างก็ดีค่ะคุณข้าวหอมลำปางบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยค่ะคุณอ้อ
2: ใช่ค่ะตั้งแต่เช้าเลยวันนี้จังหวัดพะเยาก็ตกเช่นกันนะคะ
1: ค่ะ
2: คุณพิกุล
1: นะคะ
2: สวัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะ
1: ค
2: ุณสวรรยา
1: ค่ะสวัสดีค่ะสาวสวย
2: คุ
1: ณสวรรยาสาวสวยค่ะ
2: คุณอัชรานะคะบอกว่าติดตามรับฟังอยู่คุณพิสมัยก็บอกว่าฟังที่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรี
1: ค่ะ
2: AM 891ฟังชัดเจน
1: น้องข้าวหอมนะคะก็เข้ามาแล้วคุณนาฏนะคะ
2: ค่ะ
1: ไปกันที่สายทางบ้านกันค่ะคุณบัญชาจากปทุมธานีค่ะอันนี้สายเข้ามาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมจะถามหมอว่าผมคันหูครับผมเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลมหากะแล้วครับเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเลยครับคุณหมอบอกว่าเป็นคันหูไอ้มีเชื้อราครับให้ยาหยอดมากับยากินแก้แพ้มาผมไปรักษา2ครั้งแล้วมันก็ยังคันอยู่ครับตอนนี้ครับจะรักษาไงครับ
1: ค่ะคุณหมอคะ อาจารย์คะ
4: ค่ะน้ำเข้าหูบ้างไหมคะเวลาแบบเราอาบน้ำเสร็จอะคะ
3: ก็มีบ้างครับ
4: มันก็ได้เข้าเนาะคือไม่งั้นเราอาจจะต้องหาพวกคัตเติ้ลบัตที่มันหัวไม่ใหญ่มากเนาะในการซับน้ำหลังอาบน้ำอะค่ะเพราะว่าถ้ามันมีน้ำไปขังอยู่ในรูหูเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อรามันกำเริบขึ้นมาได้ใหม่หรือว่าไม่หายขาดแต่ว่าเวลาปั่นเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทำนะไม่งั้นมันจะไปดันให้ขี้หูมันไปอัดแน่นข้างในได้คือหมายก็ว่าแค่ซับๆอะค่ะ
3: คร
4: ับอันนี้คือวิธีดูแลตัวเองเบื้องต้นพื้นฐานเนาะแต่ถ้าเป็นในด้านสมุนไพรเนี่ยคิดว่ายังไม่มียาที่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะแก้เชื้อราในหูอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ถ้าเราไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องกลับไปหาหมอใหม่ค่ะ
3: ไปสองครั้งแล้วเราไม่ดีขึ้นเลยแล้วยังคันอยู
4: ่แต่ถ้าเป็นเชื้อรามันใช้เวลานะคะไม่ว่าจะที่ผิวหนังหรือในหูในอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ม
4: ันไม่หายง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังมีน้ำเปียกอยู่ในหูซึ่งมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาคนเราอาบน้ำอ่ะมันก็อาจจะยังทำให้โรคมันไม่แห้งดีอะค่ะ
3: อ๋อดังนั้นผมก็ต้องไปถามหมออีกใช่ไหมครับ
4: ใช่เราแต่ตอน

0: อนหยอดยาของคุณหมอมันดีขึ้นไหมอ่ะ
1: มันก็ดีขึ้นนิดหน่อยคันอีกแล้วตอนนี้คันอีกแล้วผมคันแล้วของเดือนเนี้ยเดือนแค่ 2 ครั้ง
0: เขาเอาขี้หูออกมาให้ด้วยไหม
1: ไม่ได้ออกมาครับ
0: โอ้ลองถามคุณหมอเนาะว่าพอจะเหมือนกับว่าปริมาณขี้หูในรูหูอ่ะมันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อคุณหมอเขาจะช่วยเอาออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ต้องทำตามที่อาจารย์แนะนำเนาะเวลาอาบน้ำก็ให้ซับหูให้แห้ง
3: นะคะใช้คัตเติ้ลบัตเดี๋ยวนี้ก็จะมีคัตเติ้ลบัตเนี่ยจะมีหลายรูปทรงมากเลยนะแต่ต้องระวังเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนเอาไปปั่น
2: ปั่นแล้วยิ่งปั่นยิ่งตันนะ
3: เขาคือใครอ่ะ
2: คุณหมอดิฉันก็เป็นคนที่อ่านหนังสือมาเยอะอยู่นะคะ
3: ก็ลองดูนะคะเผื่อว่าเวลาที่น้ำอ่ะอุดเข้าไปในหูแบบค้างอยู่ในหูแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซับออกเคยสังเกตตัวเองแล้วมันจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คือคันตามมาเพราะฉะนั้นต้องเช็ดออกให้สะอาดให้แห้งด้วยนะคะม
2: ี
3: คำถามฝากมาถามนะคะจากทางบ้านเนี่ยค่ะบอกว่าย่าหอมชนิดไหนคะที่กินแล้วทำให้นอนหลับคือตอนนี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะ
0: ค่ะยาหอมที่ทำให้นอนหลับแล้วก็มีงานวิจัยจะเป็นยาหอมสูตรที่ชื่อว่าเทพจิตค่ะเทพจิตเนี่ยจะมีตัวยาดอกมะลิเยอะกว่ายาหอมสูตรอื่นนะคะ
2: ค
0: ือมีครึ่งหนึ่งของตำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นยาหอมฤทธิ์ที่ติดไปทางเย็นนะมันมีพิมพ์เสนมีการบุญเล็กน้อยด้วยนะคะส่วนงานวิจัยเนี่ยก็มีหลายชิ้นนะคะที่เพราะว่ามีส่วนช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นเช่นงานวิจัยในหญิงง่อยทองนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้กินสักครึ่งถึง1ช้อนชาชงกับน้ำอุ่นๆ นะคะกินก่อนเข้านอนก่อนเวลาที่จะนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะทำให้การหลับได้เร็วขึ้นหรือว่าหลับได้ลึกขึ้นค่ะระยะเวลาในการกินสามารถที่จะเลือกกินเฉพาะวันที่มีอาการนะคะหรือว่านานสุดที่มีงานวิจัยในคนแล้วเพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีผลกับตับและไตเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เดือนติดต่อกันทุกวันค่ะ
2: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะคุณบัวจากจังหวัดชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณกบคุณอาจารย์อาครับ
2: ค่ะ
3: เ
4: จอกันอีกแล้วเมื่อวานนี
2: ้
4: เมื่อวานโทรหาอาจารย์ทองอยู
2: ่ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับมีวัตถุดิบเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์อยู่บัวหลวงนะคะอะไรอีกนะบัวบกเหรอ
0: ค่ะ
4: บัวบก
0: บัวบกบัวหลวงแล้วก็พริกไทยค่ะ
4: ครับถ้าเรามีวัสดุอย่างนี้อยู่แล้วเราสามารถได้กินแบบผักเลยได้ไหมแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกับที่เราแบบที่โรงพยาบาลทำหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นปกติเหมือนผักอย่างนี
0: ้อ๋อคือเราต้องกะปริมาณเอาเองนะคะคือถ้าให้เห็นภาพตามก็คือในผงยา1เม็ดเนี่ยเราบรรจุผงยาประมาณ400มิลลิกรัมคือประมาณว่าเราเอายาแคปซูลมาแกะดูก็ได้ค่ะว่าผง1เม็ดมันประมาณเท่าไหน
4: คร
0: ับ แล้วเราก็ใช้สัดส่วนของกีบบัวหลวงใบบัวบกแล้วก็พริกไทยเนี่ยในสัดส่วนเท่าๆกัน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1เม็ดอ่ะนะต่อ1เม็ดแต่ว่าวันนึงเนี่ยมันกินได้มากสุดเนี่ยคือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกรณีที่รูปแบบยามันถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วนะคะแต
2: ่
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากินเป็นใบสดอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราก็จะต้องกะปริมาณเอาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มีขนาดที่มีบันทึกในตำราแน่นอนว่ากินกี่ใบอย่างเงี้ยก
2: ็
0: โดยคำแนะนำก็อาจจะสักวันนึงก็สมมติ3-4กลีบบัวไหมหรือว่าใบโบก7-8ใบต่อวันพริกไทยก็เหยาะเหยาะหน่อยสักปลายช้อนชาอะไรประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูได้ค่ะถ้าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่เนี่ยมันปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรอยู่ในดินในน้ำอย่างเงี้ยค่ะ
4: ครับครับแต่ที่อาจารย์พูดดีมากเกี่ยวกับหลอกจิต กนะนะ
5: ค่ะ
4: คือคนแต่ก่อนเขาจะมีวิธีวัฒนธรรมการปลูกต้นไม้ลักษณะจะคล้ายๆกันก่อนจะปลูกพืชผักผลไม้อะไรลงหลุมเนี่ยเขาจะมีคาถาบ่นว่าอะไรนะคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานอย่างเงี้ยคนกินเป็นบุญนกกินเป็นทานแปลว่าต้นไม้นั้นงามมากๆเลยงามมากเวลานกมากินก็ไม่ทุกข์ใจเวลาคนมาลักไปกินก็ไม่ทุกข์ใจครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับขอบคุณครับ
5: ค่ะ
0: สว
5: ั
0: สดีค่ะ
5: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวนะคะจากชัยภูมิค่ะ
2: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะโทรมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพกับอาจารย์อานะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะ
3: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ
2: ฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
3: ค่ะตอนนี้ไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะเรายังมีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะหรือฝากคำถามก็ได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณนิคมบอกว่าแชร์ให้แล้วคุณอุไรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังอยู่นะคะทางวิทยุด้วยคุณพี่สมัยบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องกบค่ะและทีมงาน
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศรีสะอาดด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณพัทรพรนะคะทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะแม่แต้วแววนะคะบอกว่าที่ราชบุรีก็ฝนตกแล้วตอนนี้นะคะคุณสมคิดก็ทักทายกันเข้ามาค่ะ
3: ค่ะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีอาจารย์อาสาราชาวเจริญด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศทุกท่านด้วยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะน้องข้าวหอมด้วยนะคะ
2: มีอีกหนึ่งสายเข้ามาแล้วค่ะจากจังหวัดพิจิตรนะคะป้าแดงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
6: เป็นถามคุณหมอว่าปัสสาวะบ่อยๆอ่ะแม้กระทั่งคืนภายในครึ่งชั่วโมงก็ออกเป็นเบาหวานหรือเปล่าคะ
0: อาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เนาะต้องไปตรวจเลือดดูลองงดอาหาร8ชั่วโมงก่อนไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนเช้านะคะดูระดับน้ำตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานไหมนะคะถ้าระดับน้ำตาลในเลือดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องหูรูดกระเพาะปัสสาวะเรามันเสื่อมมันหย่อนตามอายุเป็นไปได้เหมือนกันค่ะ
6: ค่ะขอพระคุณค่ะ
2: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณประกิตบอกว่าสวัสดีน้องกบน้องอ้อ
3: สวัสดีค่ะ
2: แล้วก็อาจารย์อาด้วยชมอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีค่ะ มีหลากหลายพื้นที่เลยนะคะ
3: ผู
2: ้ฟังของทั่วที่ถิ่นไทยของเรา
3: ย้ำเบอร์นะคะที่เบอร์022769718นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลยค่ะเรารับอีกหนึ่งสายแล้วกันเนาะคุณอ้อเพราะว่า53แล้วนะคะที่เบอร์นี้022769718ค่ะ
2: ค่ะแต่ทีนี้ขายข้อข้องไม่ทันละคุณ อุทัยวัน
3: ค่ะ
2: คุณอุทัยวันจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฟังรายการอยู่นะ
3: คะ
7: ได้ยินเรื่องคันหูนะคะคือตัวดิฉันเองก็เคยเป็นคันหูแล้วตอนนั้นมีรายการของคุณหมอที่นำสกุลวิริยกิจจาอะไรคุณหมอวิวัฒน์นะคะ
3: ค่ะ
7: เลยเรียนถามอาจารย์คือแนะนำว่าให้ไปซื้อทินเจอร์สีเหลืองของวิทยาสมนะคะแล้วก็เอาคัตตอนบัดชุบแล้วก็แย่เข้าไปในรูหูเนี่ยแล้วก็เช็ดแบบเนี้ยค่ะแต่หาซื้อลำบากนิดนึงตามร้านขายยาไม่ค่อยมีก็เลยสั่งจากบริษัทเขาส่งมามันก็บรรเทาอะค่ะก็เลยแบบจะแชร์ให้ฟังเท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะ
2: โทรมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณบัญชา
3: ค่ะ
2: คุณบัญชามีอาการคันหูอาจจะเคยมีอาการเหมือนกัน
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุทัยวังค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
3: แต่รายการเราก็จะน่ารักนะบางทีเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ว่าอะไรที่รับฟังจากคุณหมอแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ได
2: ้เคยมีอาการแบบนี้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มีคุณหมอแนะนำมาแล้วก็ไปทำตามแล้วได้ผล
3: ได้ผลนะคะ
2: มาแบ่งปันกัน
3: ใช่ค่ะ 13:54 นะคะก็น่าจะให้อาจารย์อาได้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรนะคะก็สามารถสอบถามนะคะได้ในวันเวลาราชการนะคะที่ศูนย์ให้คำปรึกษาของอภัยภูเบศรนะคะที่เบอร์โทร02นะคะเป็นเบอร์ที่ประจีนนะคะเราไปซื้อเครื่องกรุงเทพมาเฉยๆนะ02แล้วก็02อีกรอบนึงนะคะ87710ค่ะ02-02-87710ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตค่ะมีสายโทรเข้ามาใช่ไหมทีมงานคะ
0: อ๋อได้ค่ะ
3: อ๋อสวัสดีค่ะคุณประภา
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
8: สว
3: ั
8: สดีครับคุณหมอครับ
3: เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะ
8: ผมอยากถามคุณหมอว่าผมเป็นกระดูกทับเส้น
3: อ
8: ันรับประทานยาอะไรครับ
0: กระดูกทับเส้นเนาะก็ลองใช้ยาบรรเทาอาการปวดนะคะมีทั้งรูปแบบกินนะคะแล้วก็รูปแบบใช้ภายนอกนะคะแบบกินก็แนะนำเป็นตัวเถาวันเปียงนะคะเถาวันเปียงกินครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ3ครั้งแต่ถ้ามื้อไหนมันทนไหวนะคะไม่ปวดไม่ตึงมากก็ลดหรืองดไปได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้างนอกก็อาจจะเป็นใช้พวกน้ำมันพายหรือว่าตัวสเปรย์กระดูกไก่ดำนะคะช่วยพ่นช่วยทุเลาปวดไปค่ะ
8: มันจะหายไหมคะน้ำมันพาย
0: มันน่าจะไม่หายนะคะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นหรือว่าทุเลาปวดลงนะคะคือบางทีอะค่ะ
8: เวลาความ
0: เสื่อม
8: เวลาผมนั่งนานๆนั่งท่าเดียวนานๆแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่ครับ
0: เราอาจจะต้องหาคลิปแบบว่าวิดีโอในการยืดเหยียดตัวเองด้วยเนาะเพราะคือบางทีนั่งนานๆอยู่ในอิริยาบถเดิมๆอะค่ะมันก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อมันรัดตึงได้
8: ครับมันเช่นเรียนตึงด้วยนะคร
0: ับ ใช่ก็มีโอกาสก็ไปนวดคลายเส้นบ้างโดยหมอที่เราคิดว่าเขาเก่งอะนะก็ลองพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะ
8: บางทีผมก็ไม่กล้าไปนวดบางทีกล้ากลัวหมอจะไม่เก่งไม่ว่าหมอจะจับเส้นเพราะว่าผมเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อไม่งั้นก็ลองกดบีบนวดตัวเองไปก็ได้ค่ะมันก็จะได้แรงพอดีที่เราทนไหวก
8: ็
0: ใช้น้ำมันช่วย
8: ครับตอนนี้ผมกินยาลงพยาบาลอยู่ครับยาแคปซูลแก้กันชักแก้เส้นประสาทเสื่อมครับ
0: คนไข้มีอาการชาร่วมด้วยไหม
8: มีครับมันมีครับประสาทชามีมากเลย
0: อ๋อถ้าชาเยอะเนาะทานสมุนไพรก็มียาเหมือนกันเป็นฟาหัตทาราจะเป็นแก้ปวดแก้ชาก็ลองไปถามหมอแผนไทยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มันเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
8: ยาทาใช่ไหมครับยานวดแขนใด
0: ยากินชื่อสหัตทารา
3: สหัตทารานะคะ
8: แต่ว่า กินหน่อไม้กินอะไรไม่ได้มากครับคุณหมอ
0: ต้องสังเกตตัวเองว่าแสลงไหมบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเพราะว่าไอ้พวกหน่อไม้เนี่ยมักจะแสลงกับพวกเกาพวกอะไรอย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้ากระดูกทับเส้นเนี่ยก็ต้องสังเกตตัวเองบางคนก็อาจจะไม่เป็นก็ได้ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะโอเคนะคะ
3: โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะคุณประภาสหมดเวลาแล้วนะคะคุณประภาสคะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่
11: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือ Global Night Center ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook Dopa Nice ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรร และบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญในอาดาเสนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
11: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
10: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
11: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
10: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
11: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
10: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
11: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
10: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
12: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิด ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
13: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
13: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
15: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
16: คุยกับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ให้ได้รับฟังกันนะครับ
17: เศรษฐกิจไทยพัฒนาถ้าเราร่วมใจกันประหยัดพลังงานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการขอเชิญรับฟังรายการพิเศษรู้ทันพลังงานตอนเข้าใจค่าไฟแฝงกับวุฒิสมาชิกเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15:35 นเป็นรายการบุรีรัมย์สระแง 16:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลา 16:30 นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการจากกรุงเทพมหานคร 18:00 เทียบเวลาเคารพธงชาติ 18:25 ตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าว 19:30 เป็นรายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 20:30 ท่านจะได้รับฟังรายการศาลาวรรณกรรม 21:00ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23:00 ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้กุลชาติสุจิรัตน์รับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้14:14ท่านผู้ฟังคะช่วงเวลานี้ท่านจะได้รับฟังรายการพิเศษรู้ทันพลังงานตอนเข้าใจค่าไฟแฝงกับวุฒิสมาชิกค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมพรเพิ่มทองศรีประธานกรรมาธิการวุฒิสภาของเรื่องด้านการพลังงานนะครับวันนี้พอดีได้มีโอกาสทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถานีที่บุรีรัมย์ได้เปิดสล็อตให้เรานะให้โอกาสเรามานั่งคุยกันเรื่องพลังงานของประเทศนะครับให้รู้ทันเกี่ยวเรื่องพลังงานของเราเนี่ยนะวันนี้ผมก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน2ท่านท่านแรกคือท่านสว.สัมพันธ์นะ
1: สวัสดีครับสัมพันธ์ชัยวิเศษจินดาครับรองประธานกรรมาธิการวุฒิสภาคนที่3ครับ
0: แล้วท่านที่2ก็ท่านประเสริฐศักดิ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านประธาน
0: สวัสดีครับแนะนำตัวเองด้วยครับ
2: ผมประเสริฐศักดิ์เชิงชวนโนเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาครับ
0: ครับเรื่องแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องที่มันกำลังฮอตกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เรื่องค่าไฟฟ้าแฝงซึ่งตั้งคำถามกันมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมในฐานะที่เป็นประธานผมก็ไม่มีความเชี่ยวชาญมากทางด้านนี้ก็เลยแต่มีโอกาสได้มีทั้งสองท่านมาคุยให้เราฟังนะคุยให้ผู้ชมทางบ้านนะฮะก็ขอเริ่มเลยท่านสัมพันธ์ท่าน
1: ครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเท้าความว่าเรื่องนี้ไฟฟ้าแฝงเนี่ยเป็นความสนใจของประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ประธานเองก็คือท่านพรเพิ่มเองเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับในฐานะที่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมานะฮะผลจากการศึกษาจากโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยในกรรมาธิการก็พบว่ามันมีค่าไฟฟ้าแฝงอยู่ในนั้นนะฮะต่อมาเราก็พิจารณากันว่าเพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าให้มันถูกที่ถูกทางซะนะครับผู้ใช้ใครเป็นผู้ใช้คนนั้นก็เป็นผู้จ่ายนะครับเพื่อให้ระบบของโครงสร้างเนี่ยเป็นความสบายใจของประชาชนเป็นความโปร่งใสในเรื่องของธรรมาภิบาล
0: อยากจะให้ท่านสัมพันธ์พูดเถอะทำไมเขามาตั้งคำถามเป็นค่าไฟฟ้าแฝง
1: ค่าไฟฟ้าแฝงก็คือเขาคิดว่าเป็นราคาค่าไฟที่ประชาชนเนี่ยได้เสียภาษีไปแล้วนะในขณะเดียวกันราคาค่าไฟฟ้าสาธารณะนะฮะที่ใช้อยู่หลายคนเขาก็ไปดูตัวเลขเขาก็บอกว่าอ้าวในเมื่อภาษีประชาชนเสียแล้วในการใช้ไฟสาธารณะนะทำไมถึงยังจะต้องเสียเงินโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบอยู่ตรงนั้นอีกเป็นที่มาของว่ามันเสียสองทางซึ่งไม่เกิดความเป็นธรรม
0: แล้วประชาชนรู้เรื่องนี้มาก่อนไหม
1: จริงๆในเรื่องดังกล่าวเนี่ยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่มีใครพูดถึงแต่ต่อมาเนี่ยมีนักวิชาการแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับจากการตั้งข้อสังเกตมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีต้องมีผู้ที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบเราในฐานะกรรมาธิการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องศึกษาเรื่องนี้แล้วผลวันนี้มันก็มีผลออกมาละจึงอยากจะนำเรียนเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับท่านประธานให้ประชาชนนะได้รับทราบไปด้วยโดยเฉพาะวันนี้เรามาถึงบุรีรัมย์ก็อยากจะให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์เนี่ยได้รับทราบด้วยว่าอ้อกรรมาธิการพลังงานเนี่ยได้ทำเรื่องนี้แล้วผลเป็นอย่างไรให้ท่านรองประเสริฐศักดิ์ดีกว่าไหมฮะสรุปคร่าวๆ
0: คร
1: ับ ผมนะ
2: คร
0: ับ เชิญท่าน
2: ขอบคุณครับจริงๆแล้วผมก็ทำค่าไฟมาตลอดชีวิตนะเพียงแต่ว่าในสมัยโน้นเนี่ยที่เราคำนวณเนี่ยเราก็มองว่าการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นก็มีค่าไฟ7หรือ8ประเภทเนี่ยเราก็ไม่ได้มีประเภทค่าไฟที่เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าค่าไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยเราก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือถัวไปทุกคนก็คือทุกท่านเนี่ยช่วยกันจ่ายก็คือในมองในบริบทของการเก็บค่าไฟเท่านั้นก็คือมองว่าแฟร์แล้วหรือเปล่าที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จ่ายค่าไฟร่วมกันทุกคนก็ใช้แสงสว่างของถนนเพื่อความปลอดภัยอะไรเนี่ยเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมาเกิดคำถามในลักษณะการคิดว่าอ๋อในเมื่อจ่ายภาษีแล้วทำไมต้องมาจ่ายค่าไฟฟ้าแสงสว่างนี่อีกตรงนี้มันก็จะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันไป
1: ครับ
2: คราวนี้พอมาคิดในบริบทของที่แท้จริงเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็เคยคิดกันว่าน่าจะจ่ายค่าไฟเนี่ยใครใช้คนนั้นก็จ่าย
1: ครับ
2: แต่มันมีปัญหาครับ
1: ครับปัญหาคือ1
2: ตัวมิเตอร์ที่ติดเนี่ยมันค่อนข้างมีราคาแพง
1: ครับ
2: ตัวมิเตอร์ค่อนข้างราคาสูง
1: ปัจจุบันแล้วก็เรื่องนี
2: ้ปัจจุบันเนี่ยมิเตอร์มีราคาถูกลงแล้วก็ในปี2566เนี่ยเลโกเลเตอร์ก็ได้ให้มอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคเนี่ยไปติดตั้งมิเตอร์เหล่านั้นให้ครบถ้วน
1: เลโกเลเตอร์คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
2: ครับกกพครับกกพเนี่ยเขาก็มอบหมายไปการไฟฟ้าในคณะทำงานเนี่ยเขาก็มารายงานแล้วว่าทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็ติดตั้งครบแล้ว 100% แต่ว่าตัวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.เนี่ยติดได้เกือบหมดแล้วคาดว่าตุลาหรือธันวาคมปีนี้ก็จะติดตั้งได้ครบ
1: อันนี้เป็นเงื่อนไขที่หนึ่งเรื่องที่สอง
2: เรื่องมิเตอร์เรื่องที่สองคือจริงๆคือเป็นเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องงบประมาณแต่ก่อนเนี่ยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าจัดเก็บรายได้น้อยได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายไปในแต่ละองค์กรก็คือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลักษณะอบจ.เป็นอปท.อบต.นะครับเขามีแหล่งรายได้ที่จัดเก็บมาเนี่ยน้อยมันก็เลยมีไม่เพียงพอที่จะไปจ่าย
1: ครับถ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าอันนี้ค
2: ่
1: าสาธารณะไฟฟ้าสาธารณะ
2: ครม.ตอนนั้นก็เลยตกลงกันว่าในเมื่อช่วงนี้ยังไม่มี
1: ครับ
2: ก็ครม.ก็บอกว่าให้ทัวร์เฉลี่ยเก็บเข้าไป
1: ครับ
2: ก็คือทุกคนก็ช่วยกันจ่ายผ่านโครงสร้างค่าไฟแล้วก็มองเป็นลักษณะว่าหน่วยไฟที่ไปขายเนี่ยก็ไม่รวมหน่วยที่เป็นไฟฟ้าสาธารณะตอนนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นชื่อเล่นว่าไฟฟ้าฟรีก็คือทุกคนก็คิดว่าไฟนี้เอาไปจุดแสงสว่างนี่ฟรีแต่จริงๆทุกคนน่ะช่วยกันจ่ายอยู่แล้ว
1: ที่ถ้าตั้งเป็นคำถามนิดนึงนะว่าถ้าเงินตัวเนี้ยถ้าจากการคำนวณเนี่ยพบว่าถ้าจะนำเงินอันเนี้ยกลับมาคืนสู่ประชาชนเนี่ยมันคิดเป็นเม็ดเงินหรือว่าทำให้ราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยถูกลงได้อย่างไรเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นน่ะเอาค่าไฟปี2568ตัวเลขการใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยไฟสาธารณะตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 4,400 ล้านหน่วย
1: ครับ
2: คราวนี้อยู่ที่สมมติฐานว่าจะไปคิดด้วยราคาขายส่งที่การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยซื้อมาแล้วก็เป็นต้นทุนเท่าไหร่
1: ครับ
2: หรือจะมองว่าเป็นการเสียโอกาสการไฟฟ้านครหลวงภูมิภาคเนี่ยจำหน่ายพวกนี้ด้วยราคาขายปลีกเฉลี่ยเท่าไหร่ในช่วงที่เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้เราก็ใช้ค่าไฟเฉลี่ยที่ 4.91 บาทต่อหน่วยแล้วเราก็ไปคูณออกมาประมาณ 20,000 ล้าน
1: ครับประมาณ 20,000 ล้าน
2: 20,000 ล้านบาทครับคิดเป็นค่าไฟต่อหน่วยเนี่ย 200,000 ล้านหน่วยนี่ก็ประมาณ10สตางค
1: ์ครับ
2: แต่หลังจากที่คณะทำงานที่ท่านประธานตั้งขึ้นมาเนี่ย
1: ที่เราศึกษากันมา
2: ไปศึกษากันมาเนี่ยหน่วยงานการไฟฟ้าเขาก็ไปคิดว่าอ๋อถ้าคิดตามมิเตอร์ที่วัดแล้วแล้วก็หน่วยไฟที่วัดเนี่ยจำนวนที่เอาไปคูณเนี่ยเขาก็ใช้ราคาเฉลี่ยประจำปีมันซึ่งอาจจะอยู่แถวๆ 4.4 บาทมันก็จะออกมาประมาณ 19,000 ล้านบาท
1: ครับ 19,000 ล้านบาทสุทธิเนี่ยตัวเลขที่มองเห็นว่า 19,000 ล้านที่จะเอากลับคืนมา
2: ก็จะกลายเป็นรายได้ของสองการนั้นก
1: ็
2: คือการไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: แต่ถามว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้มันจะส่งผลอย่างไรนึกออกมั้ยฮะ
1: ครับ
2: ก็ถ้าหากการไฟฟ้าทั้ง2แห่งเนี่ยกลไกการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่อนุญาตให้เก็บค่าไฟได
1: ้
2: เช่นร้อยละ 4.26 ถ้าหากมันเกินกว่านี้ปุ๊บรายได้ที่เกินก็ต้องเอามาคืน
1: มาคืนประชาชน
2: คืนประชาชน
1: ครับ
2: งั้นทุกวันนี้มีรายได้ 4.26% อยู่แล้วส่วนที่เกินไปอ้อถ้าเก็บมาเพิ่มได้อีก 19,000 ล้าน
1: ครับ
2: ก็กลายเป็นส่วนเกินก
1: ็
2: ต้องคืนก็ทอนเลย
1: ทอนมาอยู่ทำให้ราคาค่าไฟเนี่ยลดลง
2: ใช่ใช่ครับ
1: ซึ่งจากตัวเลขเนี่ยจะลดลงไปได้สักกี่สตางค์ในส่วน
2: คราวนี้ถ้าจะไปถามผมขออีกสเต็ปหนึ่งนิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: ได
2: ้ก็คือว่าในเมื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมองว่าการไฟฟ้าให้ไฟสาธารณะมาใช้
1: คร
2: ับ เขาก็ได้ใช้ไฟตรงนั้นเขาก็เลยเก็บค่าปักเสาพาดสายก็คือเสาไฟฟ้าที่เรามองเห็นข้างทางเนี่ยจริงๆก็จริงๆควรจะมีค่าใช้จ่าย
1: ต้องมีต้องเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลฮะ
2: ก็เจ้าของพื้นที่กรมทางก็ต้องได้เทศบาลอบต.อบจ.ก็ต้องคิดเป็นเงินซึ่งในครั้งแรกที่ใช้ระบบถัวกันเนี่ยเขาจะคิดว่าครั้งหนึ่งเขาเสียแค่500บาท
1: ครับ
2: ก็คือจะยาวกี่ต้นเสากี่ต้นสายยาวกี่กิโลเมตร ไม่สนใจครั้งละ500บาทก็คือแปะเอียกันไปแต่พอมาเก็บค่าไฟเขาเขาอาจจะนะครับอาจจะมาคิดค่าปักเสาพาดสาย
1: ตั
2: วนี
1: ้ลองคำนวณให้ดูแล้วประมาณเงินที่เขาจะควรจะได้
2: คราวนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเองเนี่ยก็ยังไม่ชำนาญที่จะว่าเสาต้นนี้สูงกี่เมตรสายเส้นนี้เป็นขนาดแรงดันเท่าไหร
1: ่
2: ผมก็เลยไปรบกวนการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยลองประมาณการออกมาดูเขาก็ใช้ค่าถั่วๆไปก่อนว่ามันอยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท
1: ครับ 2,000 เอาไปลบหักกบลบนี่
2: อันนี้รายได้ 19,000
1: 19,000
2: หักจากค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้าจะต้องจ่ายเพิ่มอีก 2,000 ก็เหลือ 17,000
1: 17,000 ฮะ17,000
2: 17,000 ถ้าเราหารด้วย 200,000 ล้านหน่วย
1: ครับ
2: มันก็จะอยู่ประมาณ 8.78 บาทต่อหน่วยครับผม
1: ครับประมาณ
2: นั้นตรงนี้ก็จะไปลดค่าไฟได้เลย
1: ครับ
2: ที่ทำไมถึงลดค่าไฟได้เลยเพราะว่ากลไกปัจจุบันเนี่ยที่เรกูเลเตอร์กำกับเนี่ยมันทำได้อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ไม่ต้องอาศัยกฎหมายหรือว่าอะไรออกมาเพิ่ม
1: นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ว่าทำได้อีกประเด็นนะคือเงินที่ทางหลวงเองก็ดีทางหลวงชนบทก็ดีอปทก็ดีเนี่ยในหลักการที่จะผู้ใช้เป็นผู้จ่ายเขาต้องตั้งงบประมาณอย่างไรซึ่งแนวคิดของเราที่เราสรุปเอาไว
2: ้ก็ที่ได้เสนอท่านประธานไปนี่ก็คือในลักษณะของว่ากระทันหันพอกระทันหันปุ๊บอ้าวปีนี้ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณก็ไปเจียดจัดสรรงบประมาณเหลือจ่
1: าย
2: ของประจำปี69ปลายปีก
1: ็ที่มีอยู่แล้ว
2: ถ้าปลายปีนี้อาจจะฉุกละหุกก็เลยบอกว่างั้นปีงบประมาณหน้
1: า
2: เริ่มตั้งแต่ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยก็ไปจัดสรรงบประมาณที่จะคาดว่าจะเหลือเท่าไหร่นี่ก็มาจ่ายค่าไฟ
1: ครับไม่ทันก็แปะป้องไว้ก่อน
2: คราวนี
1: ้ตั้งแต่ละปีงบประมาณ
2: มันก็มีพระราชบัญญัติงบประมาณนี่ก็อนุมัติไปแล้วของปี70เขาก็ไม่ได้ตั้งไว
1: ้
2: ก็ว่างั้นปี71ก็ไปตั้งใหม
1: ่
2: แต่ว่าตั้งเพื่อชดเชยของปี70ด้วยก็คือแปะโป้งไว้ก่อน
1: แปะโป้งไว้ก่อนอันนี้เป็นที่เข้าใจได้นะครับก็คงเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและใกล้เคียงรับทราบแล้วก็ถึงแนวทางว่าเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำให้มันถูกที่ถูกทางซะผู้ใช้เป็นผู้จ่ายแล้วก็จะไม่กระทบกระเทือนต่องบประมาณแผ่นดินเนื่องจากว่าองค์การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันก็มีรายได้นะฮะบางส่วน
2: เพิ่มขึ้นมา
1: เพิ่มขึ้นมาหน่วยงานต่างๆก็ไปตั้งในปีงบประมาณนั้นๆ นะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านประธานพรเพิ่มก็ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าหลังจากนี้นะครับก็จะนำเสนอแนวทางต่างๆเหล่านี้นำเสนอต่อฝ่ายบริหารและรัฐบาลเพื่อไปดำเนินการนะฮะว่าถ้าเห็นชอบก็ดำเนินการต่อไป
2: คราวนี
0: ้ก็ที่จริงแล้วอันนี้มันก็เป็นพูดง่ายๆคือก็ทำให้เกิดเป็นข้อดีอยู่อย่างทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าถ้าคุณใช้ของอะไรโดยที่คุณไม่ได้จ่ายใช่ไหมฮะคนอื่นจ่ายให้คุณไม่ได้คิดว่าของมันแพงหรือของมันถูกมันสุรุ่ยสุร่ายหรือเสียไปตรงไหนคุณก็ไม่ได้สนใจกับมันแต่ถ้าคุณจะต้องจ่ายขึ้นมาเนี่ยการรู้จักจะ
2: คุณค่า
0: คุณค่าของมันคุณไม่ได้ใช้คุณก็ปิดมันซะ
1: ถูกต้องครับ
0: หาวิธีลดค่าไฟลงใช้หลอดไฟที่มันประหยัด
1: ครับ
0: อันนี้คือ
2: เหมือนบ้านเราอ่ะถ้าเราใช้ไฟเดือนละ 3-4,000 หรือว่าบางท่านก็ใช้เดือนละ600ถ้าหากว่าติดแอร์เราก็พยายามไปใช้แอร์ที่มันเป็นเบอร์5แอร์ที่มันประหยัดไฟมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่ติดแอร์เข้าไปเครื่องนึงแล้วลดค่าใช้จ่ายลงไปได้1,000บาทต่อเดือนอะไรเนี่ยที่เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์เป็นแอร์ที่เป็นเบอร์5มันก็ประหยัดหลอดไฟแสงสว่างก็เช่นเดียวกันจากหลอดโซเดียมที่เป็นหลอดสีส้มแสงสีส้มยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนไปแล้ว
2: ยุคก่อนเนี่ยหลอด LED เนี่ยมันให้แสงที่ออกองอุณหภูมิของแสงเนี่ยมันยังเทียบเท่าไอ้หลอดโซเดียมพวกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้หลอดที่มันจ่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: ราคาก็
2: ราคาถูกลง
1: ครับ
2: แล้วที่สำคัญคือมันกินไฟน้อยลงครึ่งหนึ่ง
1: นี่ถ้าเราปรับเปลี่ยนนะฮะตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีมันจะลดลงไปอีก 50%
2: ก็เอาง่ายๆจากเงิน 19,000
1: ครับ
2: ก็เหลือครึ่งเดียว
1: ครับ
2: 8,500 หรือว่า 9,000 ล้าน
1: หันกลับมาเรื่องประหยัดพลังงานมันจะทำงานต่อเนื่องทันที
2: แต่ก็ต้องแลกกันด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหลอด
1: ครับครับอันนี้ต้องหามาตรการอื่นๆที่จะมาสนับสนุนต่อไป
2: เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานจัดสรรงบประมาณนอกจากจะมาจ่ายค่าไฟแล้วก็มีของงบประมาณที่เอามาเปลี่ยนหลอดไฟ มันก็จะมีประเด็นที่จะต้องคิดดูนิดนึงว่าหลอดเก่าที่มันอายุยังไม่ถึงจะทำยังไงหมายว่ามันเพิ่งใช้มานิดเดียวตรงนี้เราก็ว่าเอ๊ะถ้าทำเป็นแผน5ปีระยะที่ใช้เนี่ยก็คือช่วงนี้อะไรที่ครบกำหนดหรือว่าใกล้จะครบกำหนดเราก็ทยอยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นภายใน5ปีหรือ10ปีเนี่ยหลอดพวกนี้ก็จะไปแทนหมด
1: งบให้วางแผนไว้ล่วงหน้าครับใน5ปีทุกอย่างก็จะเข้าที่
2: ถ้าไปทำทีเดียวเนี่ยก็จะเกิดคำกล่าวหาได้ว่าทำไมสิ้นเปลืองจะหลอดเพิ่งติดไปเอง
0: ใช่
2: ได้ไหมท่านประธานบอกว่าเอ้าตรงนี้ก็เพิ่งติดไปแล้วมาเปลี่ยนอีกแล้วว
1: ันนี้อย่างน้อยสุดนะด้วยเวลาที่น้อยนะฮะแล้วก็ผมว่าในสิ่งต่างๆที่ทางทุกท่านได้นำเสนอให้ประชาชนได้ฟังเนี่ยก็คงจะเข้าใจในบริบทเบื้องต้นว่าสิ่งที่กำลังจะปรับเปลี่ยนต่อไปแล้วก็ผมฟังจากรัฐบาลก็กำลังดำเนินการตามนี้อยู่นะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็เป็นท่านประธานเนี่ยก็คงจะต้องประสานกับทางผู้บริหารต่อไปแต่ว่ามีประเด็นฮะวันนี้ไหนๆมาในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของพลังงานสำหรับอนาคตที่ท่านประธานได้ทำการศึกษาแล้วก็เร่งผลักดันนะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานใหม่ๆ SMR ครับอยากจะใช้เวลานี้ให้ท่านประธานได้
0: ขอบคุณที่เตือนให้เกือบจะลืมไปแล้วล่ะพูดเรื่องนี้แล้วติดลมครับก็คือเราก็รู้แหละผลของการที่เรายืมจมูกคนอื่นหายใจนะครับอเมริกาทะเลาะกับอิหร่านเป็นไงครับเราต้องไปยืนเข้าแถวขับรถไปเข้าแถวทั้งคืนทั้งวันเติมน้ำมันนะฮะแล้วแก๊สไม่มีเข้ามาไปในประเทศซึ่งแก๊สได้ส่งมาจากกาตาร์ซึ่งกาตาร์ไม่มีส่งเข้ามาอีกหน่อยค่าไฟเราก็อาจจะต้องขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ขึ้นไปแล้ว
0: ขึ้นไปแล้วอันนี้เตือนมาแล้วว่าขึ้นไปแล้วนะค่าไฟน้ำมันกับแก๊สเนี่ยที่เราบอกเราผลิตซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าอูเรามีเยอะแยะในอ่าวไทยที่จริงเรามีนิดเดียวเองถ้าเราเอามาใช้เต็มที่เราใช้ได้ไม่กี่ปีก็หมดแล้วส่วนใหญ่เราก็ซื้อมาพอซื้อมาปริมาณไม่มีราคามันก็ต้องขึ้นใช่ไหมของพวกนี้เหมือนว่าเรายืมจมูกคนอื่นหายใจเรามีทางออกไหมนะในฐานะของพวกเราในคณะกรรมการการพลังงานเราเห็นนะฮะทางออกพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์อันเล็กนะครับที่ถ้าท่านไปดูคลิปดูข่าวอะไรต่างๆตอนนี้พูดถึงกันมาก
1: ด้วยเป็นขนาดเล็กและปลอดภัย
0: ใช่ครับ
1: ปลอดภัยยังไง
0: ความปลอดภัยของมันเนี่ยมันเกือบจะว่าปลอดภัยมากกว่าคุณซื้อเครื่องปั่นไฟมาติดเองที่บ้านนะครับขนาดนั้นแล้วอายุของการใช้งานของมัน 50-80 ปีการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของมันเนี่ยทุก2ปีคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาน้ำมันไปเติมทุกวันนะฮะเขาจะรบกันยังไงน้ำมันเราสองปีเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมนะฮะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วเรื่องที่พูดถึงเรื่องความปลอดภัยที่ทุกคนกลัวคุณทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยตายจากมอเตอร์ไซค์กี่คนในประเทศไทย
1: ครับ
0: เขาทำสถิติมานะ80คน
1: ครับต่อวันนะ
0: ต่อวัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่บาดเจ็บเป็นพิการเป็นผักเป็นอะไรเนี่ยยังไม่ได้นับเลย
1: ครับ
0: แล้วเรากลัวมันไหม
1: ครับ
0: ไม่เห็นมีใครกลัวเลยกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์กันยิ้มแฉ่งกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่เราเคยมีคนตายจาก
2: เทศกาล
0: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมมีครับมีครับเชอร์โนบิลตาย2คน
2: 2คน
0: เอ้ยไม่ใช่ฟุกุชิมะตาย2คนคนหนึ่งตกเครนตายคนหนึ่งถูกประตูงับตาย
1: ครับ
0: ไม่ตายจากนิวเคลียร์เลย
1: คร
0: ับ นะเชอร์โนบิลก็ไม่มีตายแต่เรากลัวมันนะฮะ
1: อันนั้นเทคโนโลยีเก่าด้วยนะ
0: อันนั้นใช่อันนั้นเป็นเทคโนโลยีเกือบร้อยปีแล้ว
1: แล้วปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนไหม
0: มันเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีจุดเริ่มต้นคือว่าเพราะตัวมันเล็กนะเศษหนึ่งส่วนพันของตัวใหญ่ที่มันมี
1: ครับ
0: นะฮะแล้วเมื่อคนเนี่ยมีประสบการณ์เรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีวิธีป้องกันนะทุกประเทศเขาก็หาวิธีป้องกันญี่ปุ่นตัวร้ายที่สุดเพราะญี่ปุ่นได้ผลกระทบกับเรื่องนี้เป็นประเทศที่มากที่สุด
1: ทั้งแผ่นดินไหว
0: ทุกอย่างของเขา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาก็กว่าที่เขากระโดดเข้ามาได้เขาก็รู้แล้วว่ามันปลอดภัยขนาดไหนมันเป็นระบบที่เรียกแพสซีฟมันสามารถที่จะปิดตัวมันเองโดยไม่คนไม่ต้องไปกดสวิตช์กดอะไรเลย
1: ม
0: ัน
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: อุบัติเหตุอะไรก็ตามมันจะปิดระบบด้วยตัวมัน
0: ปิดระบบตัวมันเองแล้วก็ตัวมันเองของมันเนี่ยผลิตความร้อนได้ไม่ถึง1,400องศาเซลเซียส 1,500 องศาเซลเซียสถึงจะหลอมเหล็กเพราะฉะนั้นตัวมันเองเนี่ยจะไม่หลอมอะไรเลยนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงเองได้อันนี้คือระบบแพสซีฟของมัน
1: แล้วสารที่ใช้ก็คือใช้เกลือเท่าที่ทราบ
0: คือมันมีหลายระบบระบบอากาศระบบน้ำตอนนี้มันระบบที่สูงที่สุดคือการเปลี่ยนผ่านของความร้อนใช้ระบบเกลือนะครับอันนี้เอามาทดแทน
2: อันนั้นก็คือสารนำความร้อนออกจากตัวเครื่องแต่
0: ค
2: ราวนี้สิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของตัวนี้เนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนจากระบบดั้งเดิมที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกเพื่อระบายความร้อนตอนหลังเนี่ยไฟฟ้ากับมอเตอร์เพื่อเปิดปิดสวิตช์หรืออุปกรณ์ที่จะเคลื่อนความร้อนพวกนี้ออกไปเนี่ยเขาใช้แรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเป็นพลังงานศักดิ์ที่บอกว่าเมื่อระบบทุกอย่างหยุดเนี่ยกลไกในการระบายความร้อนเนี่ยจะใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยในการดึงน้ำหรือดึงสารละสารที่จะช่วยระบายความร้อนเนี่ยให้ทำงานเองนะฮะโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งไฟจากภายนอกเพราะว่า lesson learned คือบทเรียนที่ได้มาจากที่ว่าอ๋อเมื่อระบบปิดแต่ว่า emergency อุปกรณ์ไฟฟ้าสำรองมันก็พังไปด้วยเพราะฉะนั้นกลไกที่จะไปเปิดอุปกรณ์ระบายความร้อนเนี่ยไม่มีเขาก็เลยออกแบบให้มันทำงานเองด้วยแรงโน้มถ่วงของมัน
1: ด้วยเหตุผลด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในความปลอดภัย
2: ก็เชื่อมั่น
1: ได้
2: เชื่อมั่นขึ้นอีกระดับหนึ่ง
1: แล้วเราจะเริ่มต้นกันตั้งเมื่อไหร่อย่างไรดีครับ
0: เริ่มต้นเมื่อวานนี้ครับครับคือตัวผมเองเนี่ยผมเห็นเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เนี่ยผมก็อายุมากแล้วนะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงอายุของผมนี่แหละนะพยายามผลักดันในทุกทางแต่เท่าที่ฟังเท่าที่ศึกษามาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเดินช้ามากแล้วขยับอะไรต่างๆช้ามากตอนนี้นะฮะพม่าตกลงแล้วทำแล้วเริ่มต้นแล
1: ้ว
0: นะฮะเวียดนามทำแล้
1: ว
0: อินโดนีเซียนะสิงคโปร์เริ่มต้นแล้ว
1: แม้ทั้งกัมพูชา
0: ครับคำนี้มันแสลงนะนะประเทศเขมรเนี่ยเขาไปคุยกับประเทศรัสเซียแล้ว
1: ครับ
0: บริษัทโรสตอมเขา คุยกันแล้ววางแผนว่าจะทำ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วประเทศไทยจะเป็นประเทศสุดท้ายหรืออาจจะไม่ได้ทำเลย
1: ถ้าไม่คิดไม่ได้แล้วนะฮะท่านประธานเราเห็นอย่างนั้นตรงกันนะครับในคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการงาน
0: มันมีอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดให้ทุกท่านเข้าใจนะฮะทำไมเราถึงอยากจะเน้นอันนี้พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดนะฮะคำว่า net zero หรือ green energy เนี่ยตอนนี้มันติดปากทุกคน คนไทยหลายเปอร์เซ็นต์ 50-60% เริ่มเข้าใจปี2030เนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เราผลิตขึ้น

0: พลังงานสะอาดเขาไม่ซื้อเรา
1: ไม่ซื้อเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นเราปลูกข้าวซึ่งเอาปุ๋ยมาจากพลังงานที่ไม่สะอาดเราก็กินเองให้หมดประเทศนะจะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เราก็ต้องมาใช้เองในประเทศเขาไม่รับซื้อแล้วเราจะทำยังไงอันนี้เราจะทำยังไง
1: เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับอนาคตนะในเรื่องเศรษฐกิจที่เราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองมันต้องมีการซื้อการขายเพราะฉะนั้นในกติกาโลกที่เขาเปลี่ยนไปประเทศไทยเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเตรียมพร้อมสำหรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยครับใช่
0: แต่การเตรียมพวกนี้มันไม่ใช่ปุ๊บปั๊
1: บ
0: นะเราจะต้องตัดสินใจที่เริ่มต้นทำจะต้องเริ่มให้ความรู้ประชาชนเริ่มความรู้ให้ความรู้กันหน่วยงาน
1: จะนับหนึ่งได้ก็ต้องอยู่ในแผน
0: PDP
1: ของประเทศก่อนละ
0: แผน PDP จะต้องออกมา
1: ต้องออกมาก่อนครับ
2: ตรงนี้ที่มันมาช่วยใน PDP เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของว่าจุดอ่อนเราแก้จุดอ่อนก็คือว่าพลังงานวนเวียนเนี่ยอย่างแสงแดดเนี่ยมันก็ออกมาประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงมันไม่ได้ไปจนถึงกลางคืนด้วย
1: ใช่
2: มั้ยความอะไรที่บอกว่าต่อเนื่องของไฟฟ้าที่มาจากแสงแดดเนี่ย
1: ลมก็ตามแสงแดด
2: ลมเนี่ยก็ไม่ได้พัดตลอด24ชั่วโมง
1: มันไม่ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: แต่ว่า SMR เนี่ยมันสามารถผลิตขึ้นมาแล้วก็เดินเครื่องแบบนิ่ง
1: ๆ
2: เกือบ 100% เนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลา
1: ก็คือเป็นความจำเป็นต้องผสม
2: กัน 7/24 ก็ 24/7 ก็คือ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห
1: ์
2: ปีนึงก็เดินตลอดปีแล้ว2ปีค่อยไปหยุดเครื่อง เอาเชื้อเพลิงมาเปลี่ยน
0: ใช่
1: คร
0: ับ
2: ไอ้นี่มันจะค่อนข้างจ่ายไฟได้เสถียรกว่าสิ่งที่ SMR จะมาแก้เพนพอยต์ของพลังงานสะอาดแบบ Renewable Energy หรือว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตรงนี้คือการช่วยในเรื่องความเสถียรของระบบไฟฟ้าแทนที่จะใช้อุปกรณ์เสริ
1: ม
2: คำว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คือแทนก็หมายว่าเราใช้ไฟ renewable แล้วเราก็มีอุปกรณ์เสริมที่มาช่วยรักษาโวลต์รักษาแรงดันไอ้ความถี่มันเนี่ยก็อันนี้คือใช้อุปกรณ์ช่วยแต่ถ้าบอกว่าเออตัวของมันเองเนี่ยสามารถจ่ายได้นิ่งเลยตรงนี้จะดีกว่าไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มีอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องประชาชนอาจจะสงสัยเรื่องพอมีเวลาเรื่องของภารกิจของในฝ่ายบริหารนะฮะสสสวต่างกันยังไงเราทำไมถึงทำงานที่มันครอบควบคู่กันไปได้ท่านประธานน้องจะให้ความรู
2: ้
1: ต่อพี่น้องประชาชน
0: จริงๆผมเองเนี่ยเกิดจะว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดในเรื่องพวกนี้นะฮะคือผมถ้าผมจับทำอะไรผมก็อยากจะให้มันจากต้นจนจบเลยให้เห็นผลออกมาแต่ก็อีกนั่นแหละก็เราเป็นสวซึ่งก็มีชื่อว่าเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติน
1: ิติบัญญัติน
0: ิติบัญญัติเราก็ตรวจเรื่องกฎหมายนะมาดูแก้ไขซึ่งจริงเราสวจริงๆเราไม่มีสิทธิ์แก้ไขด้วยซ้ำนะฮะ
1: แต่เรามาตรวจดูมาศึกษา
0: ใช่มีคอมเมนต์มีข้อแนะนำข้อเสนอแนะเข้ามานะโดยให้ฝ่ายสสครับใช่ฝ่ายสสนะครับแต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราทำคือจุดไหนก็ตามอย่างท่านสัมพันธ์เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาเยอะนะแล้วก็เราหน้าที่ทำไงพอเข้าโรงเรียนมาเราทำเฉยเหรอ
1: ไม่ได้
0: หรือเราจะไปแค่ดูกฎหมายเลยชาวบ้านเดือดร้อน
1: ศึกษาติดตามยังคงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ชาวบ้านไม่มีไฟมา40ปีแล้วท่านสัมพันธ์ทำยังไงครับ
1: ใช่ครับก็อย่างกรณีของบ้านห้วยต้าจังหวัดอุตรดิตถ์เราก็เร่งศึกษาติดตามหาข้อเท็จจริงแล้วก็บอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการไม่ได้สั่งการนะฮะ
0: บ
1: อกให้เขาทราบถึงความจำเป็นจากการศึกษาติดตามแล้วเราก็พบว่ามันเป็นจริงเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการทำงานของสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการศึกษาติดตามสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งกลับไปยังหน่วยงานผู้ปฏิบัติซึ่งเขาเห็นตามจากสิ่งที่เราเสนอเป็นเอกสารตามข้อเท็จจริงหน่วยงานต่างๆเขาก็ไปทำนะลักษณะงานมันแม้จะไม่ได้สั่งการได้อำนวยการโดยตรงได้แต่ว่าในหน้าที่ของนิติบัญญัติในเรื่องของการติดตามตรวจสอบศึกษาเพิ่มเติมให้ข้อเสนอแนะนั่นเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านประธาน
0: ใช่ใช่โดยเรื่องนี้เรามาเจอกันอีกเรื่องหนึ่งคือพรุ่งนี้เราจะไปสุรินทร
1: ์ครับ
0: น่าจะไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมคุยกับเจ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล
1: ครับ
0: ก็ว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้หรือจะอยู่ได้จะมาศึกษาหาข้อเท็จจริงเราช่วยอะไรได้บ้างไหมแบบนี้นะอันนี้เราจะไปนั่งคุยเราไม่ใช่จะอยู่ว่ามันต้องมีหรือจะไม่มี
1: แล้วก็ดูถึงเหตุและผลเพื่อความมั่นคงของประเทศและ

0: ทั้งสองฝั่ง
1: และประชาชนในเรื่องของผลกระทบที่ประชาชนได้รับด้วย
2: ครับครับ
1: มีประเด็นกลับมาในเรื่องของแหล่งเงินหน่อยไหมฮะว่าถ้าในเรื่องของปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยเอาแบบเร็วๆเนี่ยท่านรองเซียพอมองเห็นไหมฮะว่าที่จะพอจะเสนอ
2: ผมมีอยู่นิดหนึ่งคนที่ไปซื้อรถใหม่เนี่ยคิดว่าเขาเป็นคนจนไห
1: ม
2: เขามีพอที่จะจ่ายภาษีได้ไห
1: ม
2: ภาษีอะไรฮะภาษีค่าป้ายแดง
1: อ๋อครับ
2: แทนที่จะปิดป้ายติดป้ายแดงไปสัก3ปีหลบเลี่ยงภาษีนะฮะ
1: ครับอันนี้เป็นแหล่งเงินอีกอันนึงอัน
2: นี้เป็นแหล่งเงินของกรมขนส
0: ่
2: ง
1: คมนาคมกระทรวงคมนาคม
2: เขาซื้อออกรถมาปั๊บบริษัทรถออกป้ายขาวมาให้เลยหรือป้ายสีอะไรไม่ใช่ป้ายแดงแล้วเขาจะต้องเริ่มต้นเสียภาษีเลย
1: อ้าวครับนะใช่ครับ
2: ปีหนึ่งเนี่ยเราออกรถคันใหม่เนี่ยคนไทยเนี่ยออกรถเยอะนะได้มาหลายสตังค์นะเนี่ย
0: แต่เงินเข้าคนละกรมนะครับอันนี้
2: ก็
0: กรมการขนส่งทางบกกรมทางหลวง
1: หาแหล่งไว้ก่อน
2: หาแหล่งไว้ก่อนอาจจะเชื่อมโยงกันได้ประชาชน
0: แต่ว่าอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ถ้าได้รายได้ตรงนี้มาจุนเจือตรงนี
2: ้ถูก
1: แล้วก็เอาส่วนนี้ไปประหยัดพลังงานในเรื่องของสิ่งที่เขาจะต้องทำในเขตความรับผิดชอบในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่ง
2: คือมาคิดค่าไฟกับคนส่วนใหญ่แล้วมันกระทบกับคนจนมากกว่า
0: ก็จุดนี้ที่ทางเราศึกษาแล้วก็จะมีข้อหนึ่งก็คือเรื่องข้อสังเกตเกี่ยวว่ามันควรจะมีอัตราค่าไฟอีกชนิดหนึ่งจากที่เรามีอยู่8ประเภท
1: ควร
0: เพิ่มเป็นไปอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าทางฝ่ายบริหารเขาก็ได้มีการสั่งการไปแล้วว่าให้ทางสนพ.หรือทางเรกูเลเตอร์เนี่ยไปช่วยศึกษาเรื่องนี
1: ้
0: แต่เราก็มีข้อสังเกตว่าในระยะแรกที่ยังไม่มีการศึกษาโครงสร้างค่าไฟทั้งหมด
1: คร
0: ับ เราก็อาจจะเอาค่าไฟส่วนราชการเนี่ยให้อปท.กรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงใช้ไปก่อนเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อยกเว้นที่ต้องไปเข้ากปช.นิดหนึ่งก็คือเรื่องค่าดีมานด์ชาร์จหรือว่า
1: ค
0: ่ามินิมัมชาร์จ
1: ต้องผ่อนปลนให้เพราะมีผลยังไงเอาให้ประชาชนจะได้
0: ปกติ
1: น้องประชาชน
0: อปท.เขาให้ไฟเนี่ยมันก็เริ่มเปิดตั้งแต่หัวค่ำ
1: ถูกต้อง
0: แล้วถ้าเขาเจออัตราปกติที่เป็นกิจการขนาดเล็กกิจการขนาดกลางกิจการขนาดใหญ
1: ่
0: ซึ่งเป็น time of use rate พวกนี้จะมีค่าความต้องการใช้พลังไฟฟ้าพลังไฟฟ้าก็คือ demand charge ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันมาตกช่วง6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มมันก็อยู่ในช่วงของตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่ม
1: ที่ใช้ไฟแพง
0: ตัวนี้เป็นช่วงที่ค่าไฟแพง
1: ค่าไฟแพง
0: แล้วดีมานด์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โดนคิดดีมานด์ชาร์จอีกเด้งนึง
1: ต้องคูณเข้าไปอีก
0: ใช่ครับ
1: จะทำให้ราคาค่าไฟของ
0: คันนี
1: ้ของผู้ใช้คือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยแพงขึ้น
0: ทางนี้ก็ได้รับข้อร้องเรียนด้วยนะครับเป็นลักษณะว่าสนามกีฬาที่อปท.เนี่ยไปเปิดให้ประชาชนเล่นตอนหัวค่ำปรากฏว่าทั้งคืนก็ไม่ได้เปิดทั้งวันกลางวันก็ไม่ได้เปิดมาเปิดแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มและดีมานด์ชาร์จนี่ค้างไป12เดือนเลย
1: ครับ
0: เป็นมินิมัมชาร์จ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ไขต้องยกเว้นให้ด้วย
0: ผ่อนปลนก็คือการเวฟการผ่อนปลนให
1: ้โอเคนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือทำแบบรีบๆเร็ว
1: ๆ
0: ก็คือเอาอัตราที่มีอยู่แล้วก็ใช้ไปเลยแล้วก็เว้นตรงนี้ให
1: ้
0: ตรงนี้ก็จะทำให้ค่าไฟทั้งหมดนอกจากทำเรื่องการประหยัดพลังงานหรือว่าดีมานด์ไซด์แมเนจเมนต์แล้วเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED อันนั้นลดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่าไฟที่เป็นจิปาถาพวกนี้หรือว่าย้ายจากประเภทกิจการเล็กกลางใหญ่เนี่ยมาเป็นส่วนราชการก็ลดได้อีก
1: เพิ่มประเภทการ
0: ลดค่าดีมานด์ชาร์จไปอีกเพราะฉะนั้นผมว่าโดยรวมเนี่ยหน่วยงานก็อาจจะไม่ต้องจ่ายถึงขนาด10สตางค์น
1: ี้ครับพอมองเห็นหนทางแล้วนะครับให้มันถูกที่ถูกทางเลยทั้งผู้ใช้ผู้จ่ายใครใช้ใครจ่ายแล้วก็ต้องไม่กระทบต่อทั้งระบบการบริหารงบประมาณไม่กระทบต่อประชาชน
0: ประสิทธิภาพในการจ่ายไฟเพื่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเท่าเดิม
1: ประสิทธิภาพก็ต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมไม่เท่าเดิมก็ต้องดีกว่าเด
0: ิมอย่าติดทีมากก็พอ
2: คือบางท่านก็อาจจะคิดว่าโอ้จะลดได้เท่าไหร่นะ7สตาง
1: ค
2: ์8สตางค์ต่อหน่วยนะครับ เดือนหนึ่งคุณปกติแล้ว average นะเดือนหนึ่งเนี่ยบ้านปกติแล้วใช้ประมาณกี่หน่วยครับ
1: มีขนาดเล็ก ก็วัดกันที่ขนาดนะตั้งแต่250ต่ำลงมากับสูงขึ้นไปอย่างบ้านผมเนี่ยประมาณนะ
0: ถ้า500หน่วย
1: 6หน่วย
2: ตีว่าประมาณประมาณ500หน่วย500หน่วยจะประหยัดกี่สตางค์ครับ
0: 50บาท
2: 50บาท50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้ทั้งหลายชามชามต่อเดือนนะครับ
1: ที่สำคัญคือมันเป็นความโปร่งใสตรงไป
2: ถูกต้องเลยโปร่งใสนี่สำคัญนะมันไม่ถูกมาคิดซ้ำซ้อนหรือก็หลอกลวงคนมาแอบซ่อน
1: อาจจะเข้าใจได้อย่างนั้นเลย
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าในอดีตก็อย่างนึงในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไปก็ต้องปรับให้มันถูกที่ถูกทางครับ
0: ก็เทคโนโลยี2อย่างก็คือเทคโนโลยีของมิเตอร
1: ์ครับ
0: ดีขึ้นถูกลง
1: คร
0: ับ แล้วเทคโนโลยีของหลอดไฟ LED ดีขึ้นคุณภาพมาตรฐานแล้วแล้วก็ราคาถูกลง
1: ครับ
0: ครับผม
1: วันนี้นะยังมีเวลาอีกเท่าไหร่ไม่ทราบตัวเลขนะครับแต่ก็คิดว่าคงจะใกล้แล้วนะเห็นว่าทีแรกว่า15นาทีนะครับก็ไม่ทราบเวลาที่แน่นอนเราก็อย่าคุยไปจนกว่าเวลาจะหมดแล้วกัน
2: ครับได
1: ้นอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนของท่านประธานเนี่ยเห็นว่าในเรื่องของการศึกษาที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยณขณะเนี่ยเข้ามาศึกษาเนี่ยมีคณะนี้เริ่มต้นศึกษาแล้วแค่คิดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในเบื้องต้นไว้บ้างไหมครับเรื่อง SMR ท่าน
2: SMR ครับตอนนี้ก็เรามาศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องกฎระเบียบของคือมันถูกควบคุมหลายกระทรวงหลายหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาดูว่าแต่ละหน่วยงานตอนนี้เราติดอะไรมาชี้นิ้วอ้างกันว่าเออฉันติดไอ้ตรงนั้นอาจจะติดตรงนี้อาจจะติดเราก็อยากจะเอาทั้งหมดมาดูเราติดอะไรนะแล้วเราจะแก้มันยังไงนะมาช่วยมานั่งคุยกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ข้อรายละเอียดอะไรมาหลายอย่างนะครับนะตอนนี้ก็โดยเฉพาะทางด้านกฎหมายบอกกฎหมายเมืองไทยเนี่ยออกช้ากว่าจะให้คนเขียนคนอะไรปรากฏเราไปคุยกับปรมาณูเพื่อสันติเขาบอกเขาเตรียมพร้อมแล้วนะอันนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วนั่นก็หมดไปเปลาะหนึ่งนะอาจจะติดกับ IAEA มาทราบดูก็รู้สึกเราติดแค่ไม่กี่ข้อเองนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเราตอนนี้เรากำลังทำ
1: แล้วผมทราบว่าไปจากการไปเยี่ยมชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการตอบรับหรือว่าขบวนการจากทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายไฟฟ้าในระบบเนี่ยเขาเห็นด้วยหรือไม่หรือมีการเตรียมพร้อมเรื่องพวกนี้อย่างไร
2: ทุกคนเห็นด้วยทุกคนได้ทำศึกษากันมาบ้างแล้วว่าประเทศเราจะต้องมีนะว่าเราจะ
1: เป็นความจำเป็น
2: จำเป็นที่จะต้องมีนะเราไม่มีไม่ได้
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
2: ภาษาอังกฤษเขาเรียก must have เลยนะ must have นะเราจะต้องมีแล้วท่านเชื่อไหมเรามีอยู่แล้วในประเทศอ่ะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: เรามีปฏิกรณ์เตาปฏิกรณ์ปรมาณูนิวเคลียร์อยู่ในประเทศแล้วตอนนี
1: ้ครับ
2: เรามีมาแล้วตั้ง60ปี
1: ครับแต่ว่านะมันไม่ใหญ่แล้วก็ยังไม่เชิงพาณิชย์ทีเดียว
2: มันไม่ใช่พาณิชย์แต่ท่านต้องเข้าใจนะ
0: มันปลอดภัย
2: ว่ามันปลอดภัยขนาดไหนเรามีมาแล้วตั้ง60ปีแล้วคือผมก็อธิบายหลายท่านฟังว่าคือบางคนก็บอกโอ้ไอ้ที่เรามีนั่นน่ะมาเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย
1: ์
2: ทางศึกษาก็บอกทีนี้ผมก็พูดว่าคุณมีเตาเอาฐานมาจุดติดไฟเตาคุณจะเอาเตาไปปิ้งไก่จะเอาเตานี้ไปต้มน้ำเดือด มันก็คือเตาคุณไปจับฐานที่มันก็ไหม้คุณเหมือนกันอันนี้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูอันเดียวกัน
1: ค
2: ุณจะเอามาศึกษามาช่วยทางด้านรักษาแพทย์ทางด้านการแพทย์หรือจะช่วยไปผลักดันพลังงานทำให้เกิดไฟฟ้ามันก็คือเตาตัวเดียวกันนะ
1: แล้วเราก็ใช้มา60ปีแล้ว
2: 60ปีแล้วอันนี้ที่ผมพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าคนไทยเนี่ยเราคือผมชอบแบบพูดกระแนะกระแหนเราฉลาดเกินไปเราต้องศึกษาและศึกษาแล้วศึกษามา60ปีแล้วยังไม่พอเขาบอกจะต้องศึกษาอีกน้อย40ปีเกาหลีใต้เขาเริ่มต้นมาพร้อมกับเรานะครับเขาเริ่มต้นมาพร้อมกับเราแล้วเขาไปถึงไหนตอนนี้เขาจะผลิต SMR ขายแล้วนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้เราก็จะไปจองกับเขาไว้เหมือนกันเนี่ย
1: สัญญาณมาแล้วเหรอครับท่านประธาน
0: อีก5นาท
1: ีอ๋ออีก5นาทีเอา5นาทีสุดท้ายนี้ทางพี่เสี้ยฮะรองเสี้ย ว่าไงฮะจะมีอะไรจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
2: ท่านซีอาจจะพูดภาษาเขมรได้มั้งมาจากศรีสะเกษ
0: บ้านได้แต่อีสานครับ
2: ได้แต่อีสาน
1: ว้าวโลดถูกถิ่นแล้ว
0: ของผมเนี่ยก็เป็นคนทางอีสานไตเนี่ยแหละครับก็สามารถใส่แต่ภาษาอีสานแต่ยังว่าท่านสามารถเว้าเขมรได้แบบท่านประธานนะเวลาเว้าเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟค่าอย่างของเนี่ยผมส่วนหลายเสียบอกเรื่องการประหยัดส่วนหลายเลยตอนเนี้ยทุกคนเน้นเรื่องประหยัดวิธีประหยัดเนี่ยเช่าบ้านแบบเช่าบ้านเนี่ยคือติดแผงโซล่าปิดแผงโซล่าบนหลังคาเนี่ยหรือว่ามีแบตเตอรี่เอามาเก็บเนี่ยจะหน่อยแต่ว่าราคาแบตเตอรี่เมื่อเนี่ยมันค่อนข้างสิแพงหลายบอกว่า 4-5 เท่าเนี่ยถ้าเกิดมันลดลงมาสัก4เท่า5เท่าเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้จะเก็บได้เพราะฉะนั้นเฮาก็รออีกสักระยะนึงแต่ว่าตัวแผงโซล่าเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยตามบ้านนอกตามอย่างเนี่ยนะเขาสิเอาไปติดใส่กับปั๊มน้ำแบบ DC ก็คือว่าจากแผงโซล่าเนี่ยแทนที่สิแปลงออกมาเป็นไฟ220โวลต์ก่อนก็เอาแผงโซล่าเนี่ยต่อเข้ากับมอเตอร์แบบ DC เลยแล้วก็จุ่มลงไปสูบน้ำเลยไอ้พ่อยังสิผมเห็นเขาเฮ็ดหลายคน
1: ปั๊ม DC มี
0: ปั๊ม DC เพราะงั้นไฟที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเถียงน้อยนอนนาก็คือเข็นไปเนี่ยเอาไปเนี่ยกลายเป็นว่าพวกนี้มันระหว่างทางมันไม่ค่อยเสียในการแปลงไปแปลงกลับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเอาไฟพวกนี้ไปใช้ในท้องไร่ท้องนาผมว่าทุกวันนี้คนที่ผลิตขายเนี่ยมีเยอะแล้วแล้วก็เหลือที่เราจะเอาไปใช้กับให้ทั่วถึงเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่ไปเห็นตามวัดตามอะไรเนี่ยเขาก็จะมีพวกเครื่องสูบน้ำจากบ่อบาดาลครับผม
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับก็นี่สำหรับเตรียมการในพื้นที่นะฮะเวลาวันนี้ก็คงจะมีสัญญาณเรื่อยๆเลยครับท่านประธานฮะพวกเราทั้ง3คนโดยการนำของท่านประธานพร้อมเพิ่มทองศรีนะครับที่กรุณาพาเรามาเยี่ยมชมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาศึกษาดูงานในเขตถิ่นนี้นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทางสถานีสวท
0: 107.75ครับ
1: สถานีอะไรนะฮะ
0: 101.75
1: ครับ FM นะครับขอบพระคุณผู้ฟังนะทุกท่านนะฮะแล้วก็กล่าวสวัสดีซะเลย
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อไม่เอาบองโพนเด้อ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีพักหนึ่งบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอรวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้าน ส่วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรธากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัตน์เมืองป่าปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: พ่อพ่อพ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
14: เท่ากับ2สิลูก
13: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
14: 4ไงลูก
13: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
14: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
13: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกครับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
14: ไอ้ยะไอ้ยะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: เดียวยาเสพติด
1: เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
7: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและอีมันนี่เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
8: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
9: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ทุกสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
11: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี่
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
11: ในรายการ
10: เช็ค

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินที่สานใต้สปท2นะคะเวลาดีเนื้อ4โมงเย็นค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกาโดยประมาณถึง16นาฬิกา30นาทีกับรายการเช็คอินที่สานใต้สปท2เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกันนะคะทางสปทในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2ค่ะทั้ง9จังหวัดอีสานตอนล่างวันนี้เรามาพบกันนะวันศุกร์ใน31กรกฎาคม2569นะคะสวทบริรัมรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะอยู่กับดิฉันเรวดีของสากลแล้วก็คุณพิมพ์กาอุ้ยรำค่ะ
1: ค่ะสำหรับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2นะคะนอกจากจะติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวททั้ง9จังหวัดในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์ที่2แล้วนะคะก็ยังมีอีก1ช่องทางค่ะนั่นก็คือช่องทาง Facebook Fanpage เช็คอินถิ่นอีสานใต้สวท2อีกด้วยค่ะ
0: เช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารที่เราเตรียมให้แฟนรายการได้ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของนโยบาย20กระทรวงนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เราจะนำเสนอกัน2เรื่องค่ะเรื่องแรกจะเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการลดค่าครองชีพนะคะไทยช่วยไทยSX Local Low Cost นะคะไทยช่วยไทยพลัสนะ Local Low Cost อันนี้จะบอกว่าเป็นการลดราคาสินค้านะผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเริ่มนะพรุ่งนี้แล้วค่ะน้องต่าย 1-15 สิงหาคมนี้นะคะส่วนอีกข่าวนึงนะคะจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่านะคะอันนี้ก็มีปัญหาเนาะในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เขาจะทบทวนสิทธิอุทธรณ์แล้วนะในเรื่องนี้ก็คือกว่า 200,000 รายค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงที่2นะคะรวมใจไทยรัฐเข็มขัดประหยัดพลังงานวันนี้นะคะพาไปดูในเรื่องของการต่อภาษีรถนะคะซึ่งก็สมัครใจที่พบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้จ่ายค่าป้ายภาษีฉบับจริงนะคะเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลืออยู่12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกมาชี้แจงในเรื่องของกรณีข่าวการจำกัดรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาบย้ำนะคะเป็นเพียงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นค่ะในหลักการเพื่อวางกรอบอนาคตแล้วก็ชี้รถส่วนใหญ่เนี่ยใช้มานานกว่า 10-50 ปีแล้วมุ่งจัดระเบียบมลพิษและลดในเรื่องของมลภาวะทางเสียงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เราเตรียมมาแล้ววันนี้นะคะตายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวท.น่านนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาติดตามข่าวสารค่ะตายแล้ววันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่อีกแล้วนะ1สิงหาคม
1: ใช่ก็จะได้ต้องใช้ไทยช่วยไทยพลัสอีกแล้วนะคะ
0: เออวันนี้ตายว่าอะไรนะเงินเหลืออ
1: ยู่160กว่าบาทเกือบลืมใช้เลยเกือบไม่ทันเลยเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์กันไปแล้วต้องใช้ให้หมด
0: ยัง
1: ตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าบาทเดี๋ยวต้องไปใช้ต่อตอนเย็นนี้แหละค่ะ
0: นี่ค่ะวันนี้เห็นไหมต่ายใช้นโยบายรัฐบาลไทยช่วยไทยรัฐ60-40นี่ใช้คุ้มค่ะพี่ปีหมดตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปซื้อแกง2ถุงเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีขึ้นมาว่าคุณใช้สิทธิ์ 1,000 บาทครบเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้แล้วก็อุ่นใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะรัฐบาลก็จะโอนให้เราอีก 1,000 บาทอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเลือกเติมเงินรอได้เลย
1: ใช่ค่ะเติมเงินรอใช้กันได้เลย
0: เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้ารายการเนาะตายเดี๋ยวมีแฟนรายการของเราตั้งใจเข้ามาเนาะมีกี่ท่านเนี่ยรู้สึกจะมีแม่บรรเทาสำรานใจมาก่อนเข้าเลย
1: คุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ
0: มีคุณภูนคงสืบชาติเนาะหรือว่าคุณหมวดสองหนองเสม็ดนะ
1: คุณแม่บุญเรียนที่รัก
0: แม่ว่าอะไรอ่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืน
1: โอ้ทำเมืองแฝกลำไปมาก
0: โอ้แม่คือชุ่มฉ่ำเนาะบ้านเราก็มีบ้างนะในเรื่องของฝนฟ้าหน้าต่าง
1: นี่ก็ก่อนเข้ารายการก็รินใหม่แล้วค่ะ
0: รินอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่น้องบ้านเราหมายถึงว่าพี่น้องในเมืองน่ะดูแลด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ตายเกิดน้ำเขาว่าไม่ใช่น้ำท่วมนะเขาว่าน้ำรอการระบาย
1: ค่ะใช่ค่ะก็มันเกิดจากพวกเศษขยะต่างๆที่เรานี่แหละทิ้งไม่ถูกที่ถูกทางมันก็ไปอุดตันท่อระบายน้ำไว้พอระบายน้ำไม่ทันก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยว่าบุรีรัมย์น้ำท่วมซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเกิดจากฝีมือพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่เห็นขยะตรงไหนก็เก็บใส่ถังหน่อยก็แล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าข่าวกันดีกว่านะคะกับข่าวแรกนะคะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันเนาะข่าวแรกที่เรานำมาให้ติดตามกันเป็นข่าวที่พาณิชย์ลดราคาไทยช่วยไทยรัฐโลคอลโลคอสนะคะลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นค่ะก็เริ่มเนาะเดือนสิงหาคมก็คือ1-15สิงหาคมนี้แล้วนะคะโดยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมการค้าส่งค้าปลีกไทยก็มีการจัด งานมหกรรมนะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเขาใช้ชื่อนี้ค่ะใช้ชื่อไทยรัฐโลโก้โลคอสนะคะก็คือระหว่างที่1-15 สิงหาคม 2569นะคะก็ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130ร้าน800สาขาทั่วประเทศนะลองไปติดตามกันดูว่าจังหวัดของท่านมีร้านอะไรบ้างนะอันนี้ถือว่าเป็น เรื่องราวดีๆที่เราจะได้มีการลดค่าของชีพกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระจายสินค้าในราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงค่ะ
1: ค่ะโดยการลดราคาสูงสุดกว่า 60% เลยนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่ายในภายในประเทศนะคะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME แล้วก็สินค้าชุมชนในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นแล้วก็ร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะ
0: นั่นนะคะก็สำหรับสินค้าและที่เขาบอกว่ามาร่วมโครงการมันจะประกอบไปด้วย17หมวดสินค้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือจะมีสินค้าบริโภค8หมวดนั้นมีอะไรบ้างมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วและเครื่องปรุงรสนะคะมีน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะอาหารกระป๋องและกาแฟแล้วก็มีสินค้าอุปโภคอีก9หมวดนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีแชมพูและครีมนวดผมนะคะมีสบู่และครีมอาบน้ำค่ะมียาสีฟันและแปรงสีฟันมีผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้านะคะมีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมีคุณภาพนะคะในราคาประหยัดที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นในที่อยู่ใกล้บ้านนะคะที่มีสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยพลัสโลคอลโลคอสนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งสนับสนุนสินค้า SME สินค้าชุมชนและการกระจายรายได้ในพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการนโยบายดีๆจากทางรัฐบาลที่จะช่วยลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าในเรื่องของค่าของชีพค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะน้ำมันก็ยังไม่นิ่งนะตายเนาะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของราคาน้ำมันให้ดีนะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะคะข่าวสารในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคนมีรถเก่าค่ะถ้าทนผิดสิทธิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้วนะกว่า200,000รายซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัตตาธนาเลขค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะว่าภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสิทธิการแห่งรัฐปี2569นะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะคะ214สาขาแล้วก็ศูนย์วัดสอบเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือว่าเป็นการเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะสำหรับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทางนี้ค่ะสำหรับตัวเลขผู้ที่ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานแล้วแล้วเสร็จนะคะแล้วก็สำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนรายค่ะครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 3.7 แสนคันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 3.1 แสนคันรถยนต์ 6.4 หมื่นคันแล้วก็ยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันค่ะโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาก็คือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนาราธิวาสตามลำดับค่ะส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์ก็คือพยานกรณียานพาหนะนะคะมีอายุเกินกว่าเกินเกณฑ์นะคะที่กำหนดรวมไปถึงกรณีการโอนลอยแล้วก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานด้วยค่ะบางทีสิ้นสภาพแล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ก็ไม่ได้รู้ว่าพอมันผ่านไปตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรก็พอถึงเวลาม
0: ันยังมีทะเบียนอยู
1: ่ใช่ใช่ค่ะพอเขาไปตรวจสอบเนี่ยก
0: ็ยังมีทะเบียนอยู
1: ่ใช่ก็กลายเป็นว่าเรามีทรัพย์สินเยอะ
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นข้อสังเกตเนาะท่านใดมียานพาหนะที่มันเกินอายุหรือว่าไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยลองไปปรึกษาทางขนส่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่านางสาวรัตตาเนี่ยก็บอกว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยที่กำหนดนะก็คือไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะรถ ถยนต์รถพ่วงแล้วก็รถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่ะในงานวิจัยคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นธรรมยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากนะเพราะว่าหลายๆท่านพอเช็คสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าท่านครอบครองทรัพย์สินประเภทรถยนต์เนี่ยหรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันใช้การได้ไหมนั้นเนี่ยถือว่านี่เป็นโอกาสดีนะต่ายที่เขาได้ไปทำอะไรให้มันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะในเรื่องของการ
1: ดีที่ยังมีการทบทวนสิทธิ์เพื่อให้พี่น้องเรามีโอกาสนะคะที่จะได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะคะว่าจะได้หรือว่าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางขนส่งเขาก็ดีนะเขาจะหาในเรื่องของช่องทางในเรื่องของจ้าพนักที่อย่างเงี้ยที่อาจจะไม่ใช้งานแล้วหรือว่าจะเป็นเหมือนกับสร้างอะตายว่าจะต้องทำยังไงอย่างเช่นบางท่านก็โอนลอยไปแล้วเนี่ยจะต้องมีวิธีการแก้ไขยังไงนะจะที่มันถูกต้องตามระเบียบไปอ่ะมาจะติดตามกันต่อในช่วงต่อไปก็คือช่วงรัฐเข็มขัดประหยัดพลังงานเนาะ
1: ค่ะก็ยังคงอยู่ในเรื่องของรถ
0: ใช่
1: นะคะยังอยู่ในเรื่องของรถของความปลอดภัยทางถนนต่างๆนะคะคุณผู้ฟังนั้น1สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับการต่อภาษีรถพบไปสั่งจราจรค้างชำระนะคะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึงปี2570กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลืออยู่ที่12คนต่อประชากร 100,000 คนค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลในใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ค่ะปรับรูปแบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก่อนดำเนินการเพื่อชำระค่าปรับนะคะโดยระบบเนี่ยจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนนะคะสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับแล้วก็ข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งด้วยค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังหน่อยเนาะในเรื่องของการขับขี่ได้ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎจราจรไม่ว่าจะเจอแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปแล้วเนี่ยหลังจากออกใบสั่งนะพี่น้องประชาชนผู้กระทำผิดเนี่ยแล้วก็ยังไม่ชำระค่าปรับนะคะเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะข้อมูลใบสั่งค้างชำระเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงค่ะไปยังกรมการขนส่งทางบกนะโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณนะคะ60ถึง90วันนะนับแต่วันที่ออกใบสั่งค่ะหากประชาชนนะตรวจสอบพบว่าเรามีใบสั่งจราจรค้างชำระก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับนะคะผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีเลยนะแต่หากยังค้างชำระใบสั่งสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงนะคะจนกว่าจะได้ชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนนะเราก็อาจจะได้มีการเช็คกันแหละคราวนี้นานๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปนะข่าวต่อไปข่าวสุดท้าย
1: มาดูเรื่องต่อมาก็ยังคงอยู่กับรถนะคะกรมการขนส่งทางบกออกมาชี้แจงในเรื่องของกรณีข่าวการจำกัดรถตุ๊กเครื่องยนต์สันดาปค่ะซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนนะคะบอกว่าเป็นแค่เพียงขั้นตอนค่ะอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นในหลักการเพื่อวางกรอบอนาคตชี้นะคะว่ารถส่วนใหญ่ใช้งานมานานกว่า 10-50 ปีเลยทีเดียวนะคะมุ่งจัดระเบียบมลพิษและก็มลภาวะทางเสียงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวทางของกรมการขนส่งทางบกการจัดการใช้งานรถยนต์นะคะในการจำกัดการใช้งานรถยนต์นะคะเป็นรถรับจ้าง3ล้อหรือว่ารถตุ๊กๆเนี่ยที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเชิงหลักเกณฑ์เท่านั้นถ้าว่าในอนาคตเนี่ยมี การตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในนะคะซึ่งก็การดำเนินการดังกล่าวเป็นยังไงคะพี่วีคะ
0: เพราะว่าในเรื่องการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัตินะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาแต่อย่างใดเลยนะอันนี้บอกว่าเป็นเพียงการวางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะหากมีการปรับใช้ในอนาคตเพราะว่าอะไรปัจจุบันเนี่ยมีเขาเรียกว่ารถตุ๊กๆที่เขาวิ่งในเขาเรียกให้บริการในกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระบบนะรถระบบเครื่องยนต์สันดาปที่มีอายุใช้งานสูงค่ะตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปีมันก็มีผลกระทบแหละในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มลพิษนะคะ
1: ค่ะซึ่งทางนี้นะคะจากเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงก็ระบุว่าเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญในระดับชาติเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะพระอารามหลวงนะคะแล้วก็โบราณสถานสำคัญซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเลยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถสามล้อรับจ้างที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อลดการจัดระเบียบมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงนั่นเองค่ะให้เกิดความเหมาะสมต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็พอเราอ่านข่าวเนี่ยในเรื่องการจัดระเบียบน่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครเนาะที่เขาใช้รถตุ๊กๆพม่าบ้านเรารู้สึกว่าตุ๊กๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้อยๆเนาะ
1: ใช่ค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: เนาะแต่ก่อนเยอะกว่าเพราะว่า
1: ตอนนี้หายากอยู
0: ่หายากอยู่ตอนนี้จะมีบริการของ Grab นะบริการ Grab ที่เขานั่งรถบริการจะไปไหนมาไหนกันเนาะอ่ะนี่เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากกันวันนี้กับรายการเช็คอินสินสารได้แต่ว่าเราพอเหลือไปเห็นแฟนรายการเริ่มเข้ามากันแล้วมีแม่บนเรียนที่รักต่ายเขาบอกเราว่าอุตส่าห์มาก่อนชมแม่ทีหลังชมแม่เข้ามาดูเออแม่เข้ามาก่อนนี่แหละเขาถึง
1: แม่บอกว่าไอ้ชมสาวสวยทั้งสองไว้นะคะแต่ว่ามันเลื่อนผ่านไปก่อนไว้อย่างนั้นนะ
0: เลยเราหรอมองไม่เห็นแม่ที่แม่ชมโอ้ยแม่บางทีก็อย่างว่าแหละแฟนรายการเขาก็ทักทายเขามาเนาะแต่ว่าพยายามจะหาจะพูดคุยกับแฟนรายการหลายคนเยอะอยู่นะต้องขอบพระคุณทุกไลค์นะคะที่ติดตามกันเน
1: า
0: ะ
1: พี่อัจฉราปิ่นทอง
0: เข้ามาใหม
1: ่ค่ะบ้านลำนวนอุตปาด้วยนะคะจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะ
0: ติดตามข่าวสารกันเนาะกับรายการเช็คอินหินสารใต้แล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของเขาเรียกว่าเข้าพรรษาแล้วเม
1: ื
0: ่อวันก่อน
1: ไปแห่เทียนบ้าง
0: อุ้ยตายเมื่อวานเธอไปไหม
1: เมื่อวานนี้หลายพื้นที่นี่แห่เทียนกันนะทั้งในเมืองบุรีรัมย์นะคะแล้วก็บุรีรัมย์ถ้าอุบลนี่เขาจะเด่นมากเลยนะก็ไปติดตามอยู่ของอุบลอยู่นะดารามาเยอะมากใช
0: ่
1: ใช่ค่ะส่วนของบุรีรัมย์ของเราเนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่ที่ทางอำเภอประโคนชัย
0: ใช่รู้สึกว่าพออเราจะไปทำ
1: ใช่พออเราก็ไปด
0: ูบรรยาก
1: าศใช่ค่ะบอกพออมาอยู่บุรีรัมย์บ้านเราและไปให้ทั่วถึงแล้วกันก็เลยพาครอบครัวเนี่ยพาเด็กๆเนี่ยไปดูแห่เทียนเพราะพออยู่อุบลประจำอยู่แล้วดูเห็นอุบลมาตลอดแล้วลองไปดูบุรีรัมย์บ้านเราดูสักหน่อย
0: ก็ประมาณนึงแหละไป
1: ก็โอเคอยู่นะ
0: เออก็ได้อยู่นะเบอร์เขาก็ยิ่งใหญ่อลังการอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสัมภาษณ์หลวงพ่อตายเทียนต้นเทียนที่เขาลงทุนอ่ะหลวงพ่อบอกว่าลงทุนเองไม่ใช่น้อยนะหลักแสนนะตาย
1: ที่พระคนชัยเนี่ยเขาจะมีนอกจากการประกวดเทียนแล้วอะค่ะแต่ละซุ้มวัดนอกแต่ละคุ้มวัดแล้วเนี่ยเขาจะมีการประกวดในเรื่องของการนำเมล็ดข้าวเนี่ยมาประดับตกแต่งเป็นรูปสัตว์ในแต่ละขบวนด้วยนะคะสวยงามมากๆเอาเป็นข้าวมาเรียงเป็นรูปต่างๆแล้วก็ยังมีธิดาแต่ละคุ้มวัดด้วยธิดาเทียนที่ละโอ้สวยงามอ่ะขบวนนางรำก็เด่นมากเลยในเรื่องของนางรำที่อำเภอประโคนชัยนะคะ
0: อันนี้เราก็มาฝากกันแต่ว่าถ้าปีเนี้ยพลาดไปแล้วไม่เป็นไรปีหน้าก็ถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอประโคนชัยโดดเด่นมากกับการเขาเรียกว่าแห่เทียนเข้าพรรษาเนาะอ่ะมองดูเวลาในการประกันที่อินสันใต้นะหมดลงแล้วค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังในทุกๆพื้นที่นะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าเดี๋ยววันจันทร์พบกันกับสวทสุรินทร์นะคะ
0: คราวนี้เราสองคนต้องจากลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสทน่านนะคะสำหรับเราสองคนและทีมงานคุณกุญชาสุจิรัตน์ช่างเทคนิควันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 นาทีไปจนถึง 17:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันสิริมาศประเสริฐนิรมนผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะก็จะมีในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะสำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้นะคะจะพาทุกๆท่านไปย้อนชมความประทับใจนะคะของคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่จำกัดนะคะที่ได้เผยถึงเรื่องราวสุดประทับใจค่ะเมื่อปี2537ค่ะที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านในช่วงนี้ติดตามกันค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
4: เมื่อปี2537ค่ะก็ได้มีโอกาสรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีเพราะเราเป็นชาติพันธุ์เนาะชาติพันธุ์ยาวถูกสั่งสอนมาเสมอว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตากับเราด้วยความจงรักภักดีก็ไปรับเสด็จค่ะพระองค์ท่านที่มีพระบารมีจริงๆตอนนั้นแต่งชุดเย้าไปแล้วร้อนมากเยอะมากแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จลงมาเนี่ยก็แบบร่มเลยค่ะร่มเลยเรารู้สึกเย็นวันนี้พี่ก้อยพูดถึงพี่ก้อยยังนึกถึงบรรยากาศนึกถึงตอนนั้นเลยค่ะร่มเย็นมาเลยน่ะสักครู่หนึ่งพอพระองค์ท่านก็เสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จลงแล้วคนก็รอยืนรอค่ะยืนรอเยอะมากพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยนะคะพี่ก้อยก็ยืนรอรับเสด็จพร้อมกับถวายกระเป๋าเงินใบหนึ่งค่ะก็ถือกระเป๋าเงินเพื่อรอถวายพระองค์ท่านเสด็จมาถึงตรงพี่ก้อยพระองค์ท่านยืนทอดพระเนตรคู่ใหญ่ๆยืนมองนะคะภาษาชาวบ้านเราก็ยืนมองคู่ใหญ่ๆของท่านก็ถามว่ากางเกงสวยมากปักเองไหมปักนานไหมกระเป๋าเงินเนี่ยขายเท่าไหร่ค่ะพี่ก้อยก็ไม่รู้ว่าตอบของท่านไปว่าอย่างไรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นค่ะด้วยความตื่นเต้นมากแต่พี่ก้อยก็มีโอกาสได้ถวายกระเป๋าเงินของท่านนะคะเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จผ่านไปเรื่อยๆพ่อจะมีชาวบ้านมาถวายเยอะมากเลยก็สักครู่หนึ่งค่ะก็จะมีคุณหญิงนะคะย้อนกลับมาค่ะย้อนกลับมาแล้วมาพาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานบอกว่าพระองค์ท่านอยากให้เข้าไปเฝ้ารับเสด็จในศาลาทรงงานค่ะก็พาพี่ก้อยเข้าไปในศาลาทรงงานพระองค์ท่านก็ได้บอกว่าขอดูตุ้งหูหน่อยขอดูตุ้มหูหน่อยตุ้มหูสวยมากพี่ก้อยก็ได้ถอดตุ้มหูค่ะให้พระองค์ท่านดูเสร็จพระองค์ท่านก็คืนมาให้พี่ก้อยบอกว่าใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะก็ยังจำได้ทุกวันนี้ยังจำได้ค่ะพร้อมกับพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองอ่ะจำได้ว่าพระองค์ท่านก็เขียนในหน้าซองแล้วก็ได้พระราชทานซองผ่านข้าหลวงมาแล้วก็ให้พี่ก้อยกลับมาด้วยความปลื้มปิติด้วยความดีใจที่ว่าแบบตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าซองเป็นอะไรได้มีได้เงินเท่าไหร่นะคะแต่เราเปิดกลับมาเปิดดูโอ้โหได้เงิน 10,000 บาทดีใจมากแล้วก็ปลื้มใจมากก็คิดว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เป็นสิริมงคลที่สุดแล้วสำหรับครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ก้อยก็ไม่ใช้เงินก้อนนั้นเลยก็กลับมาก็เก็บไว้อย่างดีค่ะก็ใส่ในซองเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ในถุงผ้าปักอีกทีหนึ่งนะคะก็เก็บไว้ในลิ้นชักสูงๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เอามาเล่าให้ลูกหลานฟังค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้เอามาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์เล็กๆแห่งนี้ก็มาเล่าให้ทุกๆท่านฟังว่าองค์ท่านทรงมีเมตตามากแล้วพระองค์ท่านไม่รับของชาวบ้านฟรีพยายามบอกถึงทุกคนว่าพระองค์ท่านอ่ะก็ไม่เอาของชาวบ้านฟรีจริงๆค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเงินมงคลที่สุดแล้วก็เก็บไว้ปี2537จนถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะได้เงินขวัญถุงที่ดีมากนะคะแล้วก็เดินทางมาจากร้านเล็กๆมาจนถึงทุกวันนี้ก็ดีใจค่ะนึกถึงพระองค์ท่าน ตลอดเวลาค่ะทั้งเงินแล้วก็ซองค่ะก็พี่ก้อยก็มีโอกาสได้จัดที่พิพิธภัณฑ์เล็กๆนะคะเล่าเรื่องพี่ก้อยก็ซองพี่ก้อยก็มาใส่ในกรอบนะคะใส่กรอบรูปก็ถึงมารู้ว่าเราได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์นั้นก็เขียนไว้ว่ารับเสด็จเมื่อไหร่ที่ไหนอำเภอแม่จิรินจังหวัดน่านแล้ววันที่เท่าไหร่นะคะพระองค์ท่านทรงละเอียดมากๆจนทำให้เรารู้ว่าโอ้เราได้มีโอกาสรับเสด็จเมื่อไหร่ค่ะพร้อมกับเงิน10,000 บาทอันนี้คือเงิน10,000 บาทนะคะที่ก้อยมาใส่พานเงินเนาะพานเงินผ้าเงินเพราะว่าเป็นเงินที่พี่ก้อยมาบูชาค่ะจริงๆอ่ะก็สืบเนื่องจากว่าพระองค์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินนะคะเพราะว่าสมัยคุณพ่อนะคะคุณพ่อตั้นต้องรุ่งราชตะวันนี้เป็นรูปนี้เนาะค่ะคุณพ่อตั้นต้องและคุณอากมลนะคะคุณลุงรับป่าคุณอาวิชัยนะคะทั้งหมด5 ท่านค่ะที่ไปถวายงานพระองค์ท่านที่ศิลปาชีพจิตรดาตอนนั้นพระองค์ท่านกำลังรวบรวมช่างทั่วประเทศค่ะเพื่อไปสร้างศิลปาชีพค่ะตอนนั้นก็จังหวัดน่านก็มีช่างเป็นญาติกันไปถวายงานอยู่5 ท่านค่ะเป็นที่มาของพระองค์ท่านรู้ว่าจังหวัดน่านมีช่างเงินค่ะเป็นอะไรที่ปลื้มปิติไม่ใช่เฉพาะพี่ก้อยนะคะชาวชาติพันธุ์เยาว์ค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเองพี่ก้อยเป็นชาติพันธุ์เยาว์เนาะพี่ก้อยเชื่อว่าชาติพันธุ์เยาว์ทุกคนโดยเฉพาะช่างเงินจังหวัดน่านนะคะหรือช่างเงินทั่วประเทศเนี่ยทุกท่านนะคะทุกคนค่ะก็จะซาบซึ้งในพระมหากรุณาของพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าเครื่องเงินหรือว่าผ้าปักนะคะของชาติพันธุ์เยาว์จะไม่มีคนรู้จักเลยถ้าพระองค์ท่านไม่ได้หยิบมาเพื่อมาช่วยพัฒนาค่ะทุกวันนี้ทำมาหากินก็บอกทุกคนเลยแล้วก็พี่ก็ได้พูดคุยกับใครนะคะในชาติพันธุ์เยาว์อ่ะที่ทำเครื่องเงินอ่ะทุกคนมีความคิดอันเดียวกันนะคะทุกคนมีความรู้สึกอันเดียวกันค่ะ
5: ก็เป็นเรื่องของภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะที่ได้ย้อนกลับไปติดตามในส่วนของการรับเสด็จนะคะณวันนั้นค่ะค่ะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตานะคะซึ่งก็อีกหนึ่งบุคคลนะคะจากบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะซึ่งก็คือประธานบริษัทดอยซิลเวอร์แฟคทอรี่นะคะคุณสมชายรุ่งรัชตะวานิชค่ะอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ครอบครัวก็เป็นช่างเงินชาวอิ่วเมียนนะคะที่ได้ไปถวายงานในวังสวนจิตรดานะคะซึ่งในตัวของคุณสมชายเองก็ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
6: ช่วงตามรอยพระเมตตา
7: สวัสดีครับผมชื่อสมชายลุ่งรัชตะวานิชขอเล่าเรื่องราวที่เราได้มีโอกาสรับใช้นะผ้าพันปีหลวงนะในโครงการศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดาย้อนหลังไปนะครับเมื่อรุ่นคุณพ่อผมเมื่อปี2520เสร็จนิดคุณพ่อแล้วก็ญาตินะที่เป็นช่างเงินนะครับได้รับการประสานงานนะให้เข้าไปในศิลปาชีพพิเศษสวนจิรดานะครับเพื่อเป็นไปเป็นช่างในโครงการศิลปาชีพนะรวบรวมช่างเนี่ยเหมือนกับจังหวัดไหนมีช่างฝีมือในด้านเครื่องเงินเครื่องทองนะรวบรวมเข้าไปที่นั่นคุณพ่อและญาติทางน่านนะก็เป็นช่างกลุ่มหนึ่งนะในด้านของเครื่องประดับเงินของชาติพันธุ์อิ่วเมียนรูปแบบโบราณนะงานเขาเรียกว่าภูมิปัญญาโบราณนะเข้าไปประมาณ4-5 คนรุ่นนั้นนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยทางศิลปาชีพก็มีความคิดมีต้องการนะช่างเข้าไปเพิ่มเติมให้โอกาสเข้าไปฝึกฝนเพิ่มเติมนะผมเองก็ได้รับพระมหากรุณานะครับเข้าไปเป็นการเริ่มนะตอนนั้นผมเองก็ยังไม่ใช่เป็นช่างนะก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็เข้าไปก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราฝึกงานปั้นนะปั้นขึ้นรูปนะเป็นพวกสัตว์นะอะไรก็ได้นะให้เราฝึกความเป็นช่างปั้นไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ฤดูเปลี่ยนถ่ายโยกย้ายนะก็ พระองค์ท่านก็จะเอาช่างนะช่างทุกคนในส่วนของช่างเงินช่างทองเนี่ยลงไปอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเราก็นั่งรถไฟไปกันนะช่างทุกคนก็นั่งร

0: ในส่วนของศิลปาชีพที่มีต่อช่างเครื่องเงินของชาติพันธุ์ยูเมียนในส่วนของจังหวัดน่านนะครับก็เราถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ส่งเสริมนะส่งเสริมให้งานฝีมือของอิวเมียนน่านในด้านเครื่องเงินเนี่ยได้รับความนิยมและได้รู้กว้างขวางไปอีกมากมายนะครับแล้วเรายังมีญาติพี่น้องส่วนหนึ่งเนี่ยนะได้รับพระมหากรุณาที่เป็นช่างเป็นระดับช่างฝีมืออาจารย์ที่อยู่ข้างในมาจนเกษียณอายุความเป็นช่างนะ 60-70 ปีนะก็เพิ่งเกษียณกันมาไม่นานนี้เองนะครับดังนั้นเนี่ยเราดอยซิลเวอร์เนี่ยเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็ถือว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจและยืนหยัดนะพัฒนาฝีมือมาจนถึงวันนี้ส่งต่อให้กับลูกอีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะมาถึงช่วงที่3ค่ะสานต่อพระราชปณิธานนะคะคุณพิมพรรุ่งรัชตะวานิชค่ะได้เล่าถึงเรื่องของการสานต่อพระราชปณิธานด้านของหัตถกรรมเครื่องเงินนะคะส่งต่อสู่ด้านของการศึกษาจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงนี้ค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: จากพี่ก้อยนะคะได้รับพระราชทานเงินมา 10,000 บาทเมื่อปี2537ค่ะก็ตอนนั้นเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินอยู่แล้วนะคะก็เราก็เป็นช่างเงินอยู่แล้วค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ได้พยายามค่ะพยายามที่เราจะต้องยึดอาชีพนี้ให้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีเงินขวัญถุงจากพระองค์ท่านนะคะเราก็ทำอาชีพเครื่องเงินมาเรื่อยๆนะคะปี2037ค่ะจนถึงวันนี้นะคะระหว่างทางนะคะเราก็ได้พัฒนาเครื่องเงินของเราค่ะก็เราก็ทำส่งออกนะคะเราทำส่งไปที่นิวยอร์กค่ะโดยการใช้เครื่องเงินของเราชุดแบบนี้นะคะแล้วก็พัฒนามาเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กลงค่ะหรือว่าสามารถส่งต่อได้นะคะเราก็ทำมาส่งออกค่ะแล้วจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสค่ะได้คืนสู่สังคมนะคะเราก็ได้ให้โอกาสเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดน่านค่ะเป็นเด็กจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินค่ะก็มาเรียนกับดอยซิลเวอร์เราที่นี่นะคะก็วิชาช่างเงินเรียนกับดอยซิลเวอร์กินอยู่กับดอยซิลเวอร์ค่ะแต่เราทำทวิภาคีกับการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะวิชาสามัญหรือว่าใบประกาศเสียบัตรค่ะก็ให้โดยการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะถ้าจบระดับปวสค่ะระดับปวชคือเรียน3ปีถ้าเรียนจบก็รับวุฒิจากท่านผอ.การจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงแต่ถ้าจบระดับปวสค่ะนักเรียนก็จะได้คัดเป็นตัวแทนนะคะไปรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากองค์สมเด็จพระเทพที่ในพระบรมมหาราชวังค่ะ12ปีที่ผ่านมาที่เราได้ทำให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาค่ะก็ด้วยความตั้งใจนะคะว่าเราไม่มีอะไรที่จะคืนสู่สังคมเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพระองค์ท่านนะคะนอกจากความรู้ที่เรามีอยู่ในตัวเรานะคะที่เรายึดมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่คุณพ่อมาเราก็ให้กับนักเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่นี่นักเรียนจะต้องเรียนวิชาเครื่องเงินน่ะเริ่มต้นจากการทำเครื่องประดับให้เขารู้จักว่าชาติพันธุ์เครื่องเงินดั้งเดิมชาติพันธุ์เป็นอย่างไรเขาต้องทำให้เป็นค่ะความตั้งใจของเรานักเรียนที่เรียนแล้วเรียนจบแล้วเขาจะเป็นช่างของตัวเองก็ได้เขาจะเป็นผู้ประกอบการเองอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะเป็นช่างในจังหวัดน่านกับใครก็ได้เราไม่มีข้อแม้ค่ะก็สิ่งเดียวที่เราจะคืนให้กับพระองค์ท่านได้นะคะเราก็มีความตั้งใจ12ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้นักเรียนเยอะพอสมควรค่ะและเด็กของเรานะคะที่เรียนอยู่ที่นี่นะคะโดยซิมเมอร์เราก็ได้สืบสานตามพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็เราก็ได้ร่วมนะคะส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ

0: ไม่ว่าของนักศึกษาที่เราส่งผลงานเข้าประกวดนักเรียนของเราก็ได้รับการชนะเลิศนะคะคือการเอาผสมผสานงานของสองชาติพันธุ์นะคะก็คือชาติพันธุ์รั้วก็คือหญ้าสามเหลี่ยมมาจากบนภูฟ้านะคะแล้วก็ของชาติพันธุ์เยาว์คือเครื่องเงินผีมือหรือว่าลวดลายของชาติพันธุ์เยาว์ผสมผสานโดยการดีไซน์สร้างสรรค์ออกแบบมานะคะแล้วก็ส่งไปที่เขาเรียกว่าสถาบันวิจัยแห่งชาติค่ะก็นักเรียนของเราก็ได้รางวัล3ปี4ปีนะได้ระดับเหรียญทองมาค่ะแล้วนักเรียนก็ได้มีโอกาสนะคะไปประกวดที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะก็ได้ระดับเหรียญทองกลับมานะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของดอยซิมเบอร์เรานะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้มีโอกาสค่ะร่วมกับการออกแบบนะคะดีไซน์แบบกับลายพระราชทานของพระองค์หญิงค่ะแล้วก็ร่วมทุกปีเลยค่ะเราก็ได้รางวัลมา3ปีแล้วนะคะเราได้ระดับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญนาคค่ะ3ปีค่ะปีนี้เราก็ยังคาดหวังรางวัลอยู่ค่ะปีนี้เราก็ร่วมนะคะร่วมส่งค่ะอีกภาคภูมิใจหนึ่งนะคะที่ดอยซิมเบอร์เรารู้ว่าเรารู้สึกว่าเราเดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรดีเราก็เดินทางมาด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยมาถึงวันนี้นะคะกระเป๋าเงินของเราก็ถือว่าเราขายดีค่ะเราขายดีเราได้รับการยอมรับนะคะจากลูกค้านะคะโดยเฉพาะขอโทษนะคะจำชื่อจริงท่านไม่ได้และจำชื่อเล่นท่านนะคะคุณจ๋านะคะแล้วก็ภริยาท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีท่านถือของเรามา4ใบแล้วแล้วก็ในงานใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะประชุมเอเปกประชุมอาเซียนบวก1อย่างนะคะถือเรา4ใบเป็นที่มาของกระเป๋าเงินแท้เนี่ยของดอยซิมเบอร์เราก็เป็นทุกวันนี้เราก็มีงานทำแบบเยอะพอสมควรค่ะมีให้ช่างได้ทำงานค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจและมีความตั้งใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำมานะคะเราสืบสานมาจากบรรพบุรุษนะคะคุณพ่อเคยไปถวายงานพระองค์ท่านนะคะในวังในสวนจิตรดาค่ะตัวพี่ก้อยเองค่ะมีโอกาสที่ได้รับเงินขวัญถุงนะคะ10,000 บาทค่ะเอามาเล่าให้ทุกท่านที่มาในดอยซิมเบอร์เนี่ยฟังลูกหลานฟังว่าพระองค์ท่านทรงมีเมตตาขนาดไหนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีความตั้งใจที่เราจะได้ฝึกเด็กฝึกนักเรียนหรือว่าคนในพื้นที่ในจังหวัดน่านที่สนใจวิชาช่างเงินสักวันหนึ่งไม่มีพี่ก้อยแล้วไม่มีพี่สมชายแล้วช่างเงินยังอยู่ในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังต้องมีเครื่องเงินต่อนะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะชาวเยาว์นะคะก็จะเป็นชาวลั้วชาวม้งค่ะที่เรียนอยู่ที่นี่แต่เขาคือช่างเงินนะคะก็ตามที่พระองค์ท่านนะคะมีพระปณิธานที่อยากจะช่วยเหลือชาวเขาอยากจะให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อพี่ก้อยก็หวังว่าค่ะวิชาและภูมิปัญญาตรงนี้จะอยู่กับชาติพันธุ์หรืออยู่กับชาวเขาหรืออยู่กับจังหวัดน่านอยู่กับประเทศไทยต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่มีต่อช่างเงินนะคะหรือว่าพี่น้องชาวอิวเมียนนั่นเองค่ะให้ได้มีอาชีพนะคะที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็หวังว่าสำหรับท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเรื่องของการเรียนรู้เครื่องเงินนะคะก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะคะที่ดอยซิลเวอร์นะคะที่อำเภอปวดจังหวัดน่านนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจและก็ความเมตตานะคะจากรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569สามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้จากสวทอุตรดิตถ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ค่ะวันนี้ทีมงานของสวทน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการจากหลานท่านผู้ฟัง ไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิศาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
9: ายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้นูผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหลงเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสีย โดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
10: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3 เมตร 60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
12: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
16: เป็นอะไรล่ะพี่
15: ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
16: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
15: เราจะทำยังไงดีล่ะ
16: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
17: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
18: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
19: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
18: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
19: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
18: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
19: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
18: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
19: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
20: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
21: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
22: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
21: หึอันตรายยังไงล่ะครับแม
22: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
23: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสนำประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพติดตามงบและผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมฟังบรรยาย AI เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปทดลองใช้งานจริงสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการวางแผนพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหลายสาขายกระดับคุณภาพบริการและความปลอดภัยประชาชนอำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 ลาย 1 สิงหาคม 2569 ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีข่าวการจำกัดรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปย้ำเป็นเพียงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นในหลักการเพื่อวางกรอบอนาคตชี้รถส่วนใหญ่ใช้งานมานาน 10-50 ปีมุ่งจัดระเบียบมลพิษและมลภาวะทางเสียงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสนำประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำปลายมาสติดตามงบประมาณและผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวันที่31กรกฎาคม2569นางอาริยาพวรสารัมนายกเทศมนตรีเมืองลำปลายมาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำปลายมาสครั้งที่2/2569ณห้องประชุมลำปลายมาสเมืองน่าอยู่ชั้น3สำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาสถานะการเงินของกองทุนโดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายและงบประมาณในไตรมาสที่2และไตรมาสที่3รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆตามแผนงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นให้การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำปลายมาสเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิผลการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเทศบาลเมืองลำปลายมาสในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติทางด้านการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมฟังบรรยาย AI เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปทดลองใช้งานจริงวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:30 น.ณ หอประชุมชัยจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์พลตำรวจตรีวรายุจันเยี่ยมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดการบรรยายเชิงวิชาการเรื่องปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีคุณชัดยานันจันเยี่ยมประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชารองผู้บังคับการข้าราชการตำรวจคณะแม่บ้านตำรวจเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แก่อาจารย์อนงทองเรืองอาจารย์ชลิตาเจริญเนตรจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอาจารย์อารีรัตน์ลุนละลาดจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะวิทยาการจัดการโดยมีหัวข้อสำคัญอทิการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวัน AI กับการสร้างรายได้และอาชีพเสริม AI ในการสรุปรายงานและงานเอกสาร AI ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอภายหลังการบรรยายผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทดลองใช้งาน AI จริงเพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องพร้อมการถามตอบเพื่อสรุปผลการอบรมอย่างเข้าใจก่อนปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากรการจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ในการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคลากรและครอบครัวตำรวจเพื่อให้สามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานการสร้างรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการวางแผนพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหลายสาขายกระดับคุณภาพบริการและความปลอดภัยประชาชนวันที่31กรกฎาคม2569นายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลครั้งที่7/2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์โดยการประชุมครั้งนี้นอกจากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านสาธารณสุขแล้วยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในหลายด้านในโอกาสนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปี2569จำนวน5รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างต้นแบบการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในชุมชนพร้อมกันนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันจัดรายการคลื่นรายการวิทยุคลื่นสายไวทีนรวมทั้งสิ้น14รางวัลซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในสาขาต่างๆได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ESA Excellent Awards จำนวน1รางวัลสุดยอดสถานบริการสาธารณสุข Green and Clean Hospital Challengeระดับท้าทายครบ3ด้านจำนวน1รางวัลรางวัลด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวน1รางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะไทยจำนวน3รางวัลการประชุมและพิธีมอบรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนต่อไป อำนวยความสะดวกคนมีรถเก่าทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 ราย 31 กรกฎาคม 2569 นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิจากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาจากศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิจะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 2.1 แสนรายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 3.7 แสนคันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันยานพาหนะประเภทอื่นกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานนางสาวรัชดากล่าวว่าหลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธิเป็นธรรมยิ่งขึ้น1สิงหาคม2569ต่อภาษีรถพบใบสั่งจราจรค้านชำระไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตั้งเป้าลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คน31กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากร 100,000 คนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติรัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้ลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนดำเนินการชำระค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญได้แก่สำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งประชาชนผู้กระทำผิดยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกโดยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งหากประชาชนตรวจสอบว่ามีใบสั่งจราจรค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งช้า สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้แต่จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งครบถ้วนนางสาวพลอยทะเลย้ำการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีข่าวการจำกัดรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปย้ำเป็นเพียงขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นในหลักการเพื่อวางกรอบอนาคตชี้รถส่วนใหญ่ใช้งานมานาน 10-50 ปีมุ่งจัดระเบียบมลพิษและมลภาวะทางเสียงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับแนวทางของกรมการขนส่งทางบกในการจำกัดการใช้งานรถยนต์รับจ้าง3ล้อรถตุ๊กๆที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเชิงหลักการเท่านั้นหากในอนาคตมีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมรถตุ๊กๆเครื่องยนต์สันดาปภายในกรุงเทพมหานครชั้นในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดในเชิงปฏิบัติและยังไม่ได้มีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแต่อย่างใดเป็นเพียงการวางกรอบระยะเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการปรับใช้ในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันรถตุ๊กๆที่วิ่งให้บริการในกทม.ส่วนใหญ่เป็นรถระบบเครื่องยนต์สันดาปที่มีอายุการใช้งานสูงตั้งแต่10ปีไปจนถึงกว่า50ปีซึ่งอาจส่งผลต่อเรื่องความปลอดภัยและมลพิษทั้งนี้จากเอกสารบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงระบุว่าเนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญระดับชาติเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามหลวงและโบราณสถานสำคัญซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับรถ3ล้อรับจ้างที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อลดและจัดระเบียบมลพิษทางอากาศและมลภาวะทางเสียงให้เกิดความเหมาะสมต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้จะมีการพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีประมาณตามความเหมาะสมเปิดรับสมัครตั้งแต่6ถึง14สิงหาคม2569ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044602309วันและเวลาราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์กระทรวงแรงงานได้ออกแถลงชี้แจงภารกิจและบริการที่หน่วยงานดำเนินการอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยมีภารกิจหลักได้แก่การจัดหางานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมและแจ้งคนหางานไปทำงานต่างประเทศการอนุญาตและแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดช่องทางออนไลน์สำหรับประชาชนและนายจ้างในการติดต่อและใช้บริการโดยตรงได้แก่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ .dode.go.thไทยมีงานทำ .do.goe.go.th ending ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ toea.doe.go.th ขั้นตอนการขออนุญาตใบอนุญาตเข้าทำงานสำหรับคนหางานนายจ้างและสถานประกอบการ e-work permit.doe.go.th e-work permit.doe.go.th edoe.go.th inbing การขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน toea.doe.go.th การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรวมถึงการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ employ.doe.go.th employ.doe.go.th inbing การให้บริการคนพิการผู้ดูแลคนพิการและการขอรับสิทธิกู้เงินกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้านประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538สายด่วนกระทรวงแรงงาน1594กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ด้านสิทธิเด็กและสิทธิสตรีรวมถึงสามารถทำงานร่วมกับความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพอีกทั้งต้องมีทักษะการสื่อสารในระดับภูมิภาคอาเซียนได้แก่ภาษาไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์บูไนดารุสซาลามเพื่อทำงานด้านยุทธศาสตร์นโยบายการให้คำปรึกษาและการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในระดับภูมิภาคอาเซียนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก11ประเทศคุณสมบัติของผู้สมัครมีสัญชาติไทยวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดการฟังการอ่านและการเขียนระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง1สิงหาคม2569ปิดรับสมัครเวลา 16:30 นช่องทางการยื่นใบสมัครยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาคารพม.ชั้น8ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ10100ส่งทางอีเมล asean.fadm@society.go.th หรือ asean.mso@gmail.com การประกาศผลและการคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์11สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.mss.go.th ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.mss.go.thต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโดยผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดไทยพุทธคยาเมืองคยารัตภิหารประเทศอินเดียพุทธสังเวชนีชยสถานสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์ประจำปี2569ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึกพระราชทานแด่พระครูพินิจธรรมรัตน์ศักสอนเจ้าอาวาสวัดโสภารามเจ้าคณะตำบลสามเรือนประธานสงฆ์เพื่ออัญเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามโครงการที่ชื่อว่า1ใจให้ธรรมะโดยมีข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับแล้วโครงการ1ใจให้ธรรมะนี้เกิดจากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนจำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาแก่วัดต่างๆทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครกันด้วยครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับแล้วในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้ทรงประทานเทียนพรรษาจำนวน70วัดด้วยกันเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาถวายวัดโสภารามตำบลสามเรือนอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดโสภารามและถวายเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ69ชันษาในวันที่13กรกฎาคม2569ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนี้โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีหลังนอกนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามนี่เลยครับผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่ายกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนุนกองทัพใช้ Made in Thailand สร้างงานสร้างเทคโนโลยีขั้นสูงลดการพึ่งพาการนำเข้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยโดยมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยนั้นก้าวจากการเป็นผู้จัดหาไปสู่การเป็นผู้พัฒนาและผู้ผลิตเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของตนเองพร้อมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือภาษาอังกฤษที่เรารู้จักกันมานานว่า Made in Thailand นี่แหละครับโดยเพลงดังๆที่เรารู้จักกันดีของศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังที่บอกว่า Made in Thailand แดนดินไทยเรานี่แหละครับต้อง Made in Thailand ก็เพื่อให้เม็ดเงินด้านความมั่นคงหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจไทยสร้างงานพัฒนาบุคลากรไทยและก็เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับโดยล่าสุดนั้นได้รับรายงานผลการจัดงานไทย DevX 2026ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวครับมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดแสดง112บูธผู้เข้าชมงานก็มีมากกว่า 4,000 คนและเกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า53คู่ค้าด้วยกันก็คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทเลยครับสะท้อนอะไรครับนั่นสะท้อนว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเทคโนโลยีการลงทุนและการส่งออกกันด้วยครับจึงได้มอบหมายนโยบายจึงได้มีการมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งต่อยอดผลสำเร็จจากการจัดงานไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียุทโธปกรณ์และนวัตกรรมที่ผลิตโดยคนไทยแท้ๆ 100% พร้อมทั้งได้ผลักดันให้ทางกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศไทยไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตและก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับสากลระดับโลกกันต่อไปแล้วครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพต่างๆไปพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ควบคู่กับการดำเนินนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์และการกำหนดสัดส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมไทยและก็สร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในด้านความมั่นคงกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ความภาคภูมิใจอีกหนึ่งการประชุมระดับโลกที่องค์การอนามัยโลกได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3ในปีหน้า2570นั่นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ว่าองค์การอนามัยโลกหรือเรารู้จักกันในนามตัวย่อภาษาอังกฤษว่า WHO นี่แหละครับได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิมครั้งที่3หรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า Third WHO Global Summit on Traditional Medicine ในปี2570โดยการได้รับเลือกในครั้งนี้นั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแล้วครับที่ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกและแข่งขันกับประเทศผู้สมัครอื่นๆซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความพร้อมและศักยภาพของระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยในระดับสากลเลยทีเดียวครับ และแถมยังเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า Medical and Wellness Tourism ของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปในสายตาชาวโลกด้วยครับแล้วสำหรับเวที Global Summit นี้ไม่ใช่เพียงเวทีวิชาการแต่ยังเป็นเวทีระดับผู้กำหนดนโยบายที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้นำด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับเพื่อมาหารือและกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพในระดับนานาชาติในระดับโลกแล้วย้อนกลับไปในการประชุมสุดยอดด้านการแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกครั้งที่2ที่จัดขึ้นณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนั้นก็มีผู้แทนเข้าร่วมกว่า107ประเทศด้วยกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข25คนแล้วครับทีนี้ในด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทยก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับพร้อมเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์การแพทย์ดั้งเดิมระดับโลกขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO Global Traditional Medicine Center เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนการประชุมจะเกิดขึ้นในปี2570นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการจัดมหกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดค่าครองชีพสูงสุด 60% โดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นคนจัดโดยจับมือกับร้านค้าท้องถิ่นทั่วประเทศไทยจัดงานดังกล่าวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ผนึกกำลังกับทางสสวสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและผู้ผลิตชั้นนำต่างๆของประเทศไทยเปิดตัวโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆนาในชีวิตประจำวันมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 60% กันเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้าท้องถิ่นให้แข็งแกร่งขึ้นครับแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีแหละครับและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศก็มีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วกว่า130แห่งรวมทั้งสิ้น800สาขาด้วยกันพร้อมมอบส่วนลดแบบจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสลดสูงสุดถึง 60%เพื่อรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60-40กันด้วยพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนของประเทศไทยนำสินค้ามาวางจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงกันอีกด้วยครับแล้วโครงการนี้จะช่วยประชาชนที่รักของผมทั้งหลายประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้านค้าท้องถิ่นและโชห่วยก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วครับก็ช่วยขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคทั่วประเทศเรียกได้ว่าวินวินวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ได้ออกมาชี้แจงข้อกฎหมายบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้อ้างศาลนะครับในการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าใช้อำนาจตามระเบียบป้องกันเลือกตั้งโมฆะปกป้องสิทธิผู้ประกันตนนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยใครที่มีเรื่องของประกันสังคมต้องฟังเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569กรณีมีการตั้งข้อสังเกตกันว่ากระทรวงแรงงานได้อ้างคำสั่งศาลปกครองเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่ากระทรวงแรงงานไม่เคยกล่าวว่าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้ง แต่ว่าคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องใช้ดุลพินิจทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกันตนทุกคนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลออกมาหน่วยงานของรัฐก็ย่อมมีหน้าที่ต้องประเมินผลกระทบของคำสั่งดังกล่าวต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดแหละครับและต้องใช้ดุลพินิจตามหลักกฎหมายปกครองเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่เพียงกำหนดวันลงคะแนนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังครอบคลุมการจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการจัดหน่วยเลือกตั้งการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับทีนี้การใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้มีอำนาจตามกฎหมายเลยครับไม่ใช่การปฏิบัติตามคำสั่งให้เลื่อนของศาลดังนั้นแล้วการกล่าวว่ากระทรวงแรงงานอ้างศาลเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งอย่างนี้จึงไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดของกระบวนการทางกฎหมายเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลนี้ก็ส่งผลให้คณะกรรมการผู้มีอำนาจต้องทบทวนกระบวนการเลือกตั้งทั้งระบบเลยทีเดียวครับเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายการชะลอจึงเป็นผลจากการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการตามอำนาจหน้าที่แล้วครับโดยเมื่อการทบทวนแล้วเสร็จเรียบร้อยหน่วยงานก็พร้อมที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยนั้นได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ IMF World Bank Group Annual

ของประเทศกันด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายประชาชนที่รักของผมทั้งหลายคนไทยนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สุภะวาระมงคลปวงชนน้อมอัญชุลีน้อมกราบองค์ภูมีองค์ราชันขวัญประชาภูบดินทร์ปิ่นไทยทรงห่วงใยชนทั่วล่าสืบสารและรักษาลาดทั่วหน้าต่างสุขสรรค์อัญเชิญเทพเทวาร่วมรักษามาป้องกันขอพรทิพเทวันองค์ราชันทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิชยาคุณศรีสุนายอำเภอแคนดงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวอำเภอแคนดง

28กรกฎาคมมิ่งมหามงคลสมัยปวงข้าหลอมดวงใจเทิดองค์ไทยสยามราชาขอจงพระสราญพระภูบาลปราดโลคากรองพศแทนมาลาขอน้อมเกล้าถวายพระพรด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัดชนทองสมบูรณ์พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

น้อมประนมพร้อมหทัยชัยสวัสดิ์ขอไตรรัตน์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศสถานถวายพระพรเจ้าฟ้าสุธาทานน้อมดวงมารเทพพระบาทราชราชาทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตมั่นคู่เขตขันแผ่นดินถิ่นรักษาขอทรงอยู่เป็นขวัญแห่งนครา จอมราชาเป็นมิ่งเมืองเรืองนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายฉัตร

ชัยพัฒน์สารรัมย์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

เทอดไทยศิระน้อมบังคมจอมพระไทยสยามฤกษ์จำรัดพิพัฒน์งามเฉลิมพระชนพระภูวนัยขอน้อมอาศิรวาสแทบพระบาทด้วยหทัยร้อยกลองต่างมาลัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนัชรีประหยัดรัตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจโรงแรมและที่พักจังหวัดบุรีรัมย์

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ต่อปีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยทอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์ศิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทั้งพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างๆพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก์ก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแผนทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์นี่แหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี
7: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่น ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
8: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
9: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
10: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นความวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
9: ด้านนายรภิพัฒน์จันทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website เว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และinvestment service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
14: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีต้าใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบูรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองทันหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59ซมและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22ซมและเวลา 15:48 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชัยคำรอดและคุณ คุณอัครเดชคำพีระนะฮะเจอกับคุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับ31 กรกฎาคม 2569นะครับเราเจอกันในทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz นะครับแล้วก็เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแต่ว่านะครับก็ยังมีอากาศที่เย็นสบายอยู่นะนะครับที่ไหนฝนตกก็แจ้งมาพูดคุยกันได้นะครับเดินทางสัญจรช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยมีสื่อของกรมประชาสัมพันธ์มีสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงหมุดหมายนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เริ่มต้นแวดวงกีฬานะครับที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6นะครับเรียกแรกที่ประเทศเวียดนามนะครับสาวไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับนะจัดได้เต็มที่เลยนะครับในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นโบกัญญรัตน์ขุนเมืองออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรยกนันนภัทรมูลจักรคำนุกนิกนัทนิชาใจแสนนะครับคนนี้เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เฟิร์นวริศราวานิศราศรีทาเลิศมีทิพย์แก้วกัลยากมุลทลานะครับวันนี้เราใช้แทคติกเรื่องของการเคลื่อนที่การรับบอลที่ดีนะเทคนิคในการรุกอย่างรวดเร็วนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไปนะครับสนุกนะครับ3-1เซตนะครับถือก็ถือว่าไม่ห่างและอินโดนีเซียสู้เราแม่สุดๆเลยนะครับนะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยแพ้อินโดนีเซียนะครับคราวนี้อินโดนีเซียมาสู้นะครับแล้วเราชนะไป3-1เซต25-21โดยเฉพาะเซตที่2เนี่ยอินโดนีเซียหูมาสู้เหลือหลายเลยนะครับแพ้กันแบบที่แบบไทเบรกนะครับ32-34นะครับโหเล่นกันยาวนะแล้วก็พอเกมที่4นะทางด้านของโค้ชออสก็แก้เกมนะครับให้เราเล่นเรื่องของลูกตบความเร็วมากขึ้นเน้นเรื่องลูกตบการเปิดบอลแรกนะครับสุดท้ายเราชนะในเซตที่3 25-21และปิดเซตที่4นะครับแมตช์พอยต์ชนะ25-19นะครับเราคว้าชัยชนะครั้งแรกนะครับในเปิดหัวในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup ครั้งที่6สนามแรกนะครับ3-1เซตเหนืออินโดนีเซียนะครับนัดต่อไปวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเวลา16:00 น.นะครับเราก็ต้องเชียร์กันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยนะฮะดิจิตอลทีวีผมจำไม่ได้ว่า GMM 25หรือ31ขอไปนะ2ช่องนี้แหละนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะเป็นฟิลิปปินส์นะเจอกับเวียดนามเจ้าภาพในเวลา19:00 น.นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วนะครับส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นลีกของผู้ชายนะครับได้4ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานซึ่งพรุ่งนี้จะแข่งขันกันรอบรองชนะเลิศนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยอันดับ6ของโลกนะไม่เคยคว้าแชมป์รายการเนชั่นลีกเลยนะครับได้อันดับที่2มา3ครั้งคือเหรียญเงินนะครับเจอกับอิตาลีซึ่งเป็นแชมป์โลก2สมัยซ้อนแล้วก็รองแชมป์เก่ารายการนี้นะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาชนะอิตาลีไปนะเมื่อวานเนี่ย3เซตรวดเลยนะครับ25-22 25-21และ25-21นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเนชั่นลีกของผู้ชายเนี่ยนะญี่ปุ่นไม่เคยแพ้เลยในรอบแรกเนี่ยนะรอบจากอันดับเนี่ยนะครับโอ้โหชนะเอา8ทีมสุดท้ายชนะจีนนะครับ3-1เซตนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะก็มาเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับวันพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งสโลวีเนียนะก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกทีมหนึ่งนะครับเอาชนะตุรกีมา3เซตรวดนะสุดมัน25-21 35-30ขออภัย35-33 39-37เนี่ยใครได้ดูวอลเลย์บอลคู่สโลวีเนียที่เจอกับตุรกีเนี่ยบอกเลย นะมันมากนะครับโดยเฉพาะเซต2เซต3เนี่ยเล่นกันถึงไทเบรกอ่ะปกติจบกันแค่25นะแต่โอ้โหสู้กันแล้วสู้อีกผลัดกันตามผลัดกันนำผลัดกันแซงสุดท้ายนู่นแล้วกว่าชนะกันได้35ต่อ33 39ต่อ37ครับสโลวีเนียโอ้โหแทบจะหมดแรงนะครับชนะมาได้นะรอบรองสโลวีเนียเจอกับโปแลนด์นะฮะโปแลนด์เนี่ยนะครับก็ทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับอดีตแชมป์โลก2สมัยซ้อนแชมป์เก่ารายการนี้แล้วก็เหรียญเงินโอลิมปิกที่ปารีสเอาชนะยูเครนนะครับ3ต่อ1เซต25 22 22 25 25 20และ25 27นะครับพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะนอกจากCV Cup ที่ไทยลงแข่งขันนัดที่2พรุ่งนี้แล้วนะครับNational League นะครับรอบไฟนอลรอบรองชนะเลิศเนี่ยสโลวีเนียเจอโปแลนด์ 14:00 นแล้วก็ 18:30 น ญี่ปุ่นเจอสหรัฐอเมริกานะเอเชียเหลือญี่ปุ่นทีมเดียวในรอบแรกเนี่ยนะฮะ12ทีมไม่แพ้ใครชนะรวดมานะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับอ่ะวอลเลย์บอลจบแล้วเรื่องของฟุตบอลครับวันนี้2รายการทั้งฟุตบอลและฟุตซอลนะครับฟุตบอลวันนี้แถลงข่าวอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับก็มีการแถลงข่าวกันอาเซียนคัพนัดที่2ที่เราเจอกับมาเลเซียนะครับของเราส่งแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเฮดโค้ชชาวอังกฤษของไทยนะครับก็ไปแถลงข่าวร่วมกับคณะคำยุกนะครับทางด้านของเฮดโค้ชของไทยแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าในการเจอกับลาวนะที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ได้ดูเรื่องข้อบกพร่องอะไรต่างๆจากนัดที่เจอกับลาวนะมาปรับปรุงมาพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็เราเพิ่มเรื่องของศักยภาพมากขึ้นนะเรื่องของร่างกายความฟิตของร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดในการเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็บุกพรุ่งนี้เล่นในบ้านนะรอบแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับนักเตะทุกคนนะครับทั้งดาวรุ่งทั้งนักเตะชุดหลักชุดใหญ่นะครับบอกว่านะฮะตื่นเต้นมากนะเพราะเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเป็นสถานที่มีความพิเศษนะครับเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์นะครับพรุ่งนี้จะเล่นเต็มที่ในสวมชุดสีน้ำเงินนะครับขออภัยส่วนมาเลเซียสวมชุดสีเหลืองนะครับซึ่งฮัสซันก็บอกว่าเคารพนะคู่แข่งอย่างมาเลเซียบอกว่าคู่แข่งก็ทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์รายการนี้นะชนะม.2 นัดรวดนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยังยอดเยี่ยมนะแต่ว่าทางโค้ชและก็ทางนักเตะของเราก็พร้อมเต็มที่ในการเจอกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะครับจะโฟกัสในเกมทุกเกมเท่าเทียมกันนะครับพรุ่งนี้เชียร์กันได้ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียนะครับในเวลา20นาฬิกานะครับหลังจากที่แถลงข่าวแล้วนะวันนี้17นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถานนะทีมชายไทยก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับในการเจอกับมาเลเซีย1ชั่วโมงนะครับในการฝึกซ้อมนะครับแทคติกต่างๆในการเจอกับมาเลเซียทั้งรุกและรับนะครับพรุ่งนี้20นาฬิกาบัตรจะมีให้ชมนะครับถึงแม้ว่ากระแสเรื่องของบัตรเข้าชมจะน้อยอยู่นะครับนะแต่ว่าเชื่อครับไปเชียร์ในสนามนะครับให้สนามราชมังคลากีฬาสถานได้เต็มเลยนะไปกดดันมาเลเซียครับพรุ่งนี้ 45,000 ที่นั่งขอให้เต็มนะครับไปเชียร์กันนะครับถ้าเกิดไปดูไม่ได้ที่สนามนะครับก็มีเหตุผลอะไรหลายอย่างก็ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นนาวนะครับก็ เราเจอกับมาเลเซียวันพรุ่งนี้1สิงหาคม 20:00 น.นะครับบัตรก็มีขายอยู่นะนัดต่อไปของเราหลังจากที่เจอกับมาเลเซียแล้วเราจะบินไปฟิลิปปินส์นะครับ4สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วกลับมาที่บ้านเราอีกครั้งนึง8สิงหาคมนะเจอกับมินมานะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับนะแข่งขันแบบผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะในแต่ละสายที่1ที่2จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็รอบรองรอบชิงแข่งกันแบบเย่าเยือนนะครับ15 16สิงหาคมแล้วก็18 19สิงหาคมนะครับนี่คือรอบรองนะครับส่วนรอบชิงก็22สิงหาคมถึง26สิงหาคมนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแจ้งให้ทราบและลุ้นไปเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งฟุตซอลครับจะเริ่มแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026คอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้ 1-6 สิงหาคมนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่โรงแรมพักพิงอิงทานบูติกโฮเทลที่จังหวัดนนทบุรีนะครับฝ่ายฟุตซอลและชายหาดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งทางฟุตซอลทีมชายของไทยเนี่ยส่งทางด้านของโค้ชหมีครับรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยนะครับก็โค้ชหมีรักพลก็บอกว่าเรามีเวลาเตรียมทีมนะ2สัปดาห์ทั้งผู้เล่นชุดใหญ่นะดาวรุ่งมาผสมกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะมีการตัดตัวกัน16คนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทัวร์นาเมนต์นี้นะมองไปถึงการเตรียมทีมสำหรับเอเชียนอินดอร์และมาเชียนอาร์ตเกมซึ่งถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราวางไว้ในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกับคู่แข่งซึ่งไปแข่งขันระดับ ฟุตซอลชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยนะฮะบอกว่า4ทีมที่เข้ามาแข่งขันเคยผ่านฟุตซอลโลกมาแล้วนะเราคุยกันตั้งแต่ว่าเราจะสนุกสนานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ถามว่าหวังแชมป์ไหมการเป็นแชมป์ทุกทีมหวังหมดแต่นี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักนะคนมีบอกว่าไม่ได้เป็นเป้าหลักเป้าหมายหลักเป้าหมายที่สำคัญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะส่วนวันที่2เจอกับอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็เวียดนามนะเจอกับเวียดนามวันที่5นะครับแล้วก็เจอกับรัสเซียในวันที่6นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะคู่อื่นๆก็แข่งขันในวันเดียวกันด้วยนะครับเรื่องของฟุตซอลโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเป็น รัสเซียนะเจอกับเวียดนามนะพรุ่งนี้รัสเซียเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจอกับนิวซีแลนด์ขออภัยนะไทยเจอกับนิวซีแลนด์นะเป็นคู่ที่2นะคู่แรกเป็นรัสเซียเจอกับทางด้านของเวียดนามก่อนนะแล้วก็ไทยเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะครับวันที่2สิงหาคมเนี่ยคู่แรกนิวซีแลนด์เจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็ไทยเจออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันที่3สิงหาคมเนี่ยไทยไม่ได้เล่นนะครับเป็นรัสเซียเจอกับเวียดนามแล้วก็รัสเซียเจอนิวซีแลนด์และเวียดนามเจออัฟกานิสถานนะครับคู่แรกเนี่ยเตะในเวลา 18:00 นนะครับ True Vision Now ก็ถ่ายทอดสดนะครับก็ไปชมที่สนามก็ได้นะให้กำลังใจนักกีฬาที่สนามก็ได้หรือนะชมทาง True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลนะครับเราไปดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของไทยโค้กครับอายุ17ปีนะรอบกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้เดินหน้าเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะแล้วเตะกันไปเตะกันมาก็จะเหลือเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันแล้วนะก็ผลปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอัสสัมชัญโรงเรียนอัสสัมชัญชนะเมืองทองยูไนเต็ด5ประตูต่อ0ครับยิงกันเยอะนะครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับสมฉายาทีมในระดับไทยลีกนะครับส่งอะคาเดมี่ของตัวเองนะครับเอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร6ต่อ0นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเอาชนะการท่าเรือ FC 4ต่อ1ครับแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนวัดสุทธิวรารามสี่ประตูต่อ3นะนี่รอบ8ทีมสุดท้ายครับโอ้นะพรุ่งนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับแข่งกันสนาม1นะครับสนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1พรุ่งนี้รอบรองชนะเลิศนะคู่แรกเนี่ยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดโอ้โหดาร์บี้แมตช์อัสสัมชัญครับนะฮะเจอกันเองซะด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ด10:00 นนะฮะต้องมีอัสสัมชัญ1นะเข้าสู่รอบรองและเป็นตัวแทนของโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับส่วนคู่2ครับบิ๊กเบิ้มในไทยลีกครับอะคาเดมี่ของ True Bangkok United เจอกับอะคาเดมี่นะฮะของ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ13:00 นแม่คู่เอกนะทั้ง2คู่เลยนะครับไปเชียร์กันนะครับ2ทีมเท่านั้นจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพและปริมณฑลเข้าสู่รอบสุดท้ายนะนะรอบสุดท้ายนะครับไปเชียร์กันนะครับนี่คือโค้กครับนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางด้านของเครือในกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและหาดทิพย์จำกัดมหาชนร่วมจัดการแข่งขันนะครับจากนั้นมาดูกันเรื่องของแบดมินตันรายการ World Tour Super 300ครับไทเปโอเพ่น2026เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ8,370,000 บาทนะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันนะครับ 8,370,000 บาทขออภัยนะที่ประเทศไต้หวันนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้นักกีฬาของเราโอ้โหทยอยกันตกรอบหมดเลยนะครับเริ่มที่คู่ผสมนะครับเอ็มสภักจอมก่อกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของอินโดนีเซียครับนาฟันกุซายันโตกับกอร์เรียเอ็มมานูเอลวิจายาคู่มือ95ของโลกนะครับเรามือ55ของโลกแพ้ไป 1-2 เกมนะครับชนะไปก่อนในเกมแรก 21-17 แพ้ 16-21 แล้วก็แพ้ 10-21 ตกรอบนะครับคู่ผสมอีกคู่หนึ่งรุจุนภักดิ์อบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์นะครับก็แพ้ให้กับคู่ของจีนวูกวนส่วนกับหลีเซียซินนะครับ1-2เกม21-14ชนะไปก่อนแล้วก็แพ้16-21และแพ้18-21ตกรอบนะครับหญิงเดี่ยวเมษายนสุพนิดาเกตทองครับเจอกับอินเดียครับทานวีซามาแพ้ไป1-2เกมครับ 15-21-21-18 และ14-21ตกรอบนะครับพูดถึงแบดแล้วนะมีนักแบดมินตันคู่ของญี่ปุ่นคู่มือ15ของโลกมาเราบ่อยนะแข่งกันที่บ้านเราบ่อยนะครับสาวสวยของญี่ปุ่นนะชิชารุชิดะ

0: ับอาริสะอิการาชินะสองคู่นี้จับคู่กันมานานนะครับนะจับคู่กันก็พยายามหาฟอร์มหาอะไรกันมาจนดีที่สุดสุดท้ายนะเล่นไปเล่นมาก็สไตล์การเล่นก็เริ่มที่จะจูนแล้วก็จูนไม่ติดติดขัดเล็กๆน้อยๆล่าสุดสองคนนี้แยกทางกันนะฮะก็ไปหาคู่กันใหม่นะครับอย่างว่าแล้วฮะเรื่องของแบดมินตันนะการจะจับคู่กันได้เล่นคู่กันได้รู้จังหวะจับโคนกันได้นะครับพอไปแล้วไปไม่สุดการแยกทางการเปลี่ยนคู่ก็มีนะครับนะก็มีทุกคู่แหละนะหลายประเทศบ้านเราก็มีนะเราเคยเห็นทางด้านของซัตสรีคู่กับบาสใช่ไหมนะท้ายก็พอถึงเวลาจับคู่กันมานานก็ดูแล้วเส้นทางนะก็ลองเปลี่ยนดูซินะนะทางด้านของบาสกับฟิล์มก็จับคู่กันมาใหม่นะส่วนซัตสรีปอปอก็ลองไปจับคู่กับคนนู้นคนนี้นะครับหาเส้นทางหาคู่ที่เหมาะสมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับจากแบดมินตันเราไปดูเรื่องของกอล์ฟนะครับตอนนี้การแข่งกอล์ฟรายการ AIG Women Open ที่อังกฤษนะครับตามเชียร์นักกีฬาไทยนะฮะก็ผลการแข่งขันในวันแรกเนี่ยโปรจินอาทิยาทิติกุลนะครับก็น่าจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแหละนะทำไว้ถึง7เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เลยนะขึ้นนำนะ7อันเดอร์พา64นำเดี่ยวเลยโดยมีฮารูแฮรันนะครับฮายูประยูแฮรันมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้นะครับแชมป์เก่าปีที่ขออภัยพี่แชมป์เก่าคว้าเมเจอร์ไปแล้วปีนี้2รายการที่ฟอร์มรุนแรงมากเลยนะตอนนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ฮิโซะคุวาอิจากญี่ปุ่นนะอยู่ที่2ร่วม6อันเดอร์พาร์5อันเดอร์พาร์ตามหลังอยู่2สโตรกนะครับโปรไทยอีกคนนึงก็ทำผลงานได้ดีนะครับโปรชเนตีวรรณแสนนะครับก็3อันเดอร์พาร์นะครับที่6ร่วมนะโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับตามมา17ร่วมนะ1อันเดอร์พาร์นะครับขณะที่มือ1ของโลกครับเนลลี่คอต้านะครับเกินอยู่2โอเวอร์พาร์ฟอร์มยังไม่ร้อนแรงนะครับตามอยู่2โอเวอร์พาร์เท่ากับโปรเมเอเรียจุฑานุการมือ1ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2016นะครับโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒธนกิจนะโปรเมียปัจจรีอนันต์นฤการและโปรแจนอันที่สาอุตมะนะครับก็ตามหลังกันห่างๆหน่อยนะตามหลังกันห่างๆหน่อยวันนี้วันที่2ครับก็กำลังคิกออฟกันอยู่ต้องบอกว่ากำลังออกมานะนะครับในรอบที่2นะครับก็รอดูว่านะว่าของเราจะนำหรือจะตามอย่างไรนะเดี๋ยวก็วันที่2อังกฤษเนี่ยช้ากว่าเราประมาณ7ชั่วโมงนะครับวันที่2เป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับนะส่วนเรื่องของแฟนๆเทนนิสนะครับคืนนี้นะน้องไหมมนัสยานะครับซึ่งจะลงแข่งขันรายการรอบรองเคลเลอร์รายการเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการออสลัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ 3,857,000 ที่แคนาดานะครับประมาณ 3,800,000 บาทนะครับที่แคนาดาน้องไหมมนัสยาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับในค่ำคืนนี้เจอกับเทเลอร์เพรสตันนะครับมือ119ของโลกจากออสเตรเลียนะครับประมาณในเวลาในบ้านเราก็ตีสองครึ่งถึงตีสามนะครับก็ต่อเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้แหละครับจะได้เชียร์น้องไหมมนัสยานะครับในเทนนิสแวนโอเพ่นนะครับเจอกับทางด้านของเทเลอร์เพรสตันนะครับจากออสเตรเลียแข่งคู่2ในเซ็นเตอร์คอร์ตด้วยมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเนี่ยได้เชียร์กันเลยล่ะนะครับสำหรับน้องไหมมนัสยานะครับตอนนี้ฟอร์มก็กำลังเดินสายในยุโรปในอเมริกานะครับเดินสายแข่งขันนะครับแล้วก็เธอก็อยู่ในอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับนะอยู่ในชุดเอเชียนเกมด้วยนะครับก็เราได้ลุ้นนะฮะว่าฟอร์มรอดได้อย่างนี้นะเอเชียนเกมนะฮะก็มีผลนะและกำลังใจดีเยี่ยมนะมีผลนะฮะผมไปดูลิเดอร์บอร์ดของ AG ก่อนนะฮะว่าทางด้านของโปรจีนเป็นไงบ้างนะฮะตกมาอยู่ที่2อยู่ตอนนี้นะทางด้านของญี่ปุ่นชิโร่คุวาอินะขึ้นนำแล้วนะฮะโปรจีนเพิ่งออกรอบมาวันนี้กี่หลุมเองนะยังไม่จบยังไม่จบนะครับรอบที่2วันนี้นะครับสกอร์เนี่ยหล่นเกินไป2ครับเหลือ5เหลือ5โดยมีญี่ปุ่นนะชิโอคุวาอินะ1 6อันเดอร์พาร์นะฮะนะครับแล้วก็มีทางด้านของสหรัฐอเมริกาฮะเยมี่โนนะครับตามอยู่ที่2ร่วมนะเท่ากับทางด้านของโปรจิโน่เลยนะฮะอันเดอร์พาร์5อันเดอร์พาร์มี3คนนะครับทางด้านของฮารันยูก็จากเกาหลีนะครับก็มี5อันเดอร์พาร์เหมือนกันนะครับวันที่2กำลังคิกกำลังทีออฟกันอยู่นะรอบที่2นะครับนะผลการขันในวันที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับกอล์ฟนะ ส่วนเรื่องของกีฬาสปาร์ตันนะครับวันนี้มีการแข่งขันกันนะครับเปิดการแข่งขันกันที่พัทยาครับสนาม2026พัทยาสปาร์ตันนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมีการแถลงข่าวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์ระดับ1ของโลกนะครับเพื่อประกาศความพร้อมก่อนการแข่งขัน2026พัทยาสปาร์ตันเทฟต้าวิกเอนนะครับ AS12HR นะครับ Wisdom Valley ที่พัทยานะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 1-2 สิงหาคมนะครับมีทั้งสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวกันโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับคุณชัยพรแพพิรมรัตน์นะครับและได้พูดถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดชลบุรีในการรองรับแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติแล้วก็ขอต้อนรับนักกีฬาผู้ติดตามทุกคนนะที่เข้ามานะจากทั่วประเทศนะมาทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นนานาต่างชาติต่างๆนะครับทุกชาติมาพร้อมกันนะที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ข่าวการเปิดงานยังเป็นทางการเพราะว่าเรื่องของกีฬาที่เป็นลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับมาแข่งขันที่เมืองไทยนะเราได้เรื่องของการท่องเที่ยวได้เรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกีฬานะผ่านการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทนะครับ CEO Runrio Thailand นะครับมิสเตอร์ชัมบี้เรมมิงเกโอเรดดีเรคเตอร์นะฮะคุณบดินทรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับมิสเตอร์จยากุมารนะครับแบรนด์แอมบาสเตอร์นะครับก็แถลงข่าวความพร้อมของการแข่งขันพัทยาสปาร์ตันนะครับแล้วก็มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนและผู้กิจกรรมนะครับซึ่งรายการแข่งขันรายการนี้นะครับนอกจากจังหวัดชลบุรีแล้วนะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซฟนะครับร่วมกับชลบุรีรันนิโอไทยแลนด์นะรันนิโอไทยแลนด์ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะซึ่งจัดกิจกรรมเรื่องของกรีธาเรื่องของวิ่งเนี่ยนะเยอะแยะมากในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนนะจัดการแข่งขัน2026สปาร์ตันนะครับทิฟต้าวีคเอนด์ HS12HR นะครับเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากผ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับปีนี้ก็จะมีสปาร์ตันคิดด้วยนะครับของเราเป็นอันดับที่2ของเอเชียนะครับมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 2,000 คนนะครับรองจากจีนเนี่ยสปาร์ตันคิดของจีนเนี่ยเกือบ 20,000 นะครับของเราเป็นที่2นะครับแล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้จัดละเพราะว่าเด็กจะมาแข่งขันด้วยนะครับซึ่งระยะนะก็มีการขันรายการนี้นะสปาร์ตันในพัทยาเนี่ยนะครับจากขึ้นที่Wisdom Valley นะครับมี3ระยะนะครับมีสปรินต์นะครับสปรินต์5กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค20ด่านซุปเปอร์นะฮะระยะทาง10กิโลเมตรเนี่ยฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับบลัสนะครับ21กิโลเมตรนะฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนฮีท12HR นะครับบททดสอบนะในการวิ่งต่อเนื่องเป็นทีมนะทำงานต่อเนื่องเป็นทีมนะฝ่าด่านอุปสรรคต่อเนื่องเป็นทีม12ชั่วโมงนะไม่มีการจับไม่มีการแข่งขันจับเวลาแต่นั้นเรื่องของภารกิจความอึดความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจนะครับก็ไปรอดูนะรายการนี้เนี่ยนะมีการแข่งขันกันแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาแข่งขันรวมแล้วเนี่ยผู้ติดตามด้วยนักแข่งขันด้วย 5,000 คนนะนอกจากประเทศไทยแล้วระดับนานาชาติมาแข่งขันที่บ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีสปาร์ตันคิดที่ผมบอกนะครับอายุ 4-14 ปีแข่งขันในระยะ 1-3 กิโลเมตรด้วยนะฮะก็เป็นการยกระดับประเทศไทยสู่เป็นหมุดหมายในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาตินะครับสปอร์ตทัวริซึมดิสทิเนชั่นนะครับนี่คือเรื่องของสปาร์ตันนะครับที่พัทยารอติดตามกันนะครับส่วนเอเชียนเกมนะความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะบอกว่าเหลืออีกประมาณ50วันนะครับกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียก็จะเริ่มขึ้นนะครับคือเอเชียนเกมนะครับจับสลากการแข่งขันประเภททีมนะหลายชิ้นกีฬาแล้วนะครับส่วนเรื่องของการถ่ายทอดสดท่านผู้ว่าบอกว่าเราจะได้ชมฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทีสปอร์ต7นะครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬานะจะร่วมถ่ายทอดเป็นหลักร่วมกับพันธมิตรนะครับมี NBT ของเราด้วยถ่ายทอดสดนะครับ ข ขอไปนะครับ NBT ถ่ายทอดสดนะครับมีโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29มีวัน31นะมีไทยรัฐทีวี32 PPTV 36แล้วก็ทางผ่านแอปพลิเคชันมือถือก็คือ AIS Play ก็ถ่ายทอดให้ชมพร้อมๆกันนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด43ชิ้นกีฬา469เหรียญทองนะครับนะนี่คือเอเชียนเกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลวันก่อนประเดิมชุดใหม่นะสีขาวทีมเยือนสวยงามสวยงามเอาชนะได้แค่เบาๆ1ประตูต่อ0นะครับแข่งที่สหรัฐอเมริกานะครับชนะ 1-0 นะครับได้ประตูชัยจากการยิงของริโอเอ็นกูโมฮานะยิงแฉลบๆก็เข้าไปนะครับส่วนเชลซีก็ได้นักเตะหลายคนนะมองซองลาครัวจอร์แดนฮันเดอร์สันเดนนี่เวแบกมาร่วมทีมนะเชลซีนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองณัฐธิมานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา11นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สนับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสนกุลาครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sophia เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคนเชิญพงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
5: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาลวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลตาทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้น38%เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น13%จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4หน้าศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิสึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธารานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจื่อโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ 6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซูเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อ Championship Thai King Cup 2026ติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อ Championship Thai King Cup 2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Star World Cup เซปักตะกร้อ Championship Thai King Cup 2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปูริมพัสสอนการรายงาน
9: ก การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระรามเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาสายกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชคาดนาครายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
12: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานได้สติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
13: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
14: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
13: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
14: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะและผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ี่ชายมักทำตัวให้พ่อเกลียดครั้นอายุ18ปีเขาประกาศกล้าวจะเลือกพรรคการเมืองคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกับพรรคที่พ่อเป็นหัวคะแนนครั้นอายุ20ปีเขามุ่งตรงเข้าร้านสะดวกซื้อหยิบเบียร์สั่งบุหรี่เดินเอ้อระเหยรอยยิ้มเปื้อนหน้าทำราวกับว่าตัวเองได้ลอกคราบจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่หันมาทางผมแสดงสีหน้ากังวลระคนห่วงใยอย่ารีลองเด็ดขาดก่อนที่จะพาตัวเองมานั่งทอดหุ่ยที่โต๊ะหินอ่อนซึ่งเป็นโต๊ะประจำที่พ่อใช้ดื่มเหล้ากับบรรดาเพื่อนทหารหรือไม่ก็พวกนักการเมืองท้องถิ่นเขานั่งไขว่ห้างหลังพิงพนักเก้าอี้ม้าหินอ่อนละเลียดเบียร์ทอดอารมณ์ไปกับสวนหย่อมหน้าบ้านยิ้มให้กับตัวเองก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นสูบพ่นควันสีขาวขุ่นลอยละล่องขึ้นสู่อากาศข้อจำกัดหลายอย่างของเขาถูกทิ้งไว้เมื่อปีกลายนับจากนี้คือจุดเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

็กวาดสายตามองหมู่พมรและมวลดอกไม้เคล้าคลอหยอกล้อกันอย่างอ่อนโยนเขาบอกกับผมว่านั่นเป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อนาจารซ้ำอย่างสะท้อนให้เห็นถึงความงามในบทรักเขายังกล่าวติดตลกเซ็กเป็นสิ่งที่คนชอบทำแต่กลับไม่กล้าพูดถึงขณะตกอยู่ในภวังค์แห่งสุนทรียะพ่อซึ่งกลับมาจากค่ายทหารก็ด่าสาเสียเทเสียให้เขาว่าไม่รู้จักให้เกียรติตัวเองสร้างมลทินให้กับวงตระกูลทำราวกับว่าพ่อแม่ไม่มีตัวตนครั้นอายุ21ปีพี่ชายของผมกลับไม่ลังเลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกินเขาบอกแม่ว่าหากจับได้ใบแดงจะดับเรียนแต่ถ้าหากจับได้ใบดำข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างตัวเขากับทางการก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงแล้วครั้นอายุ22ปีพี่ชายของผมก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงแม่เล่าผมฟังว่าพี่ชายเป็นตัวปัญหาตั้งแต่เด็กๆตอนเรียนอยู่ชั้นอนุบาลวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเขากลับบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ฉุนเฉียวมุ่งตรงไปขอยืมปืนจากพ่อพร้อมลูกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งแค่นี้ต้องชำระกดขี่ข่มเหงกันอยู่ได้อธิบายอะไรไม่ยอมรับฟังวันนี้ต้องมีคนตายเขาพึมพำกับตัวเองพ่อสอบถามชื่อของเหยื่อได้ความว่าเป็นครูประจำชั้นพ่อซึ่งตั้งวงเล่ากับเพื่อนทหารพากันหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเพื่อนพ่อคนหนึ่งทำสีหน้าเครียดหยิบวิทยุขึ้นมาสั่งรวบรวมกำลังพลปิดล้อมโรงเรียนเพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็ทำอย่างเดียวกันสั่งเตรียมรถถังและก็เครื่องบินขับไล่เพื่อนพ่ออีกคนหนึ่งก็หันมาถามพี่ชายว่าจะเอาเรือดำน้ำด้วยไหมพี่ของผมก็พยักหน้ารับข้อเสนอพ่อถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงต้องฆ่าแกงครูประจำชั้นเพราะว่าการฆ่าใครสักคนหนึ่งต้องมีเหตุผลเพียงพอได้ความว่าครูประจำชั้นสั่งให้เขาเขียนถอถุงซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวถอถุงมันเขียนหัวเข้ารู้หัวออกกันแน่ด้วยเวลากระชั้นชิดจะถามเพื่อนต่างคนต่างก็ก้มหน้าก้มตาเขียนของตัวเองเขาจึงตัดสินใจเขียนหัวออกครั้นนำไปส่งครูก็พบว่าตัวที่เขาเขียนก็คือพอสำเภาครูก็เลยสั่งให้เขาลบแล้วเขียนใหม่ซ้ำยังเพิ่มจำนวนหน้าเพื่อเป็นการลงโทษเขาอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็เขียนพอสำเภาไปแล้วจะต้องลบทำไมนี่เมื่อภายภาคหน้าก็ต้องเขียนอยู่ดีส่วนถอถุงค่อยคัดเพิ่มเอาเท่านี้ปัญหาก็จบไม่จำเป็นจะต้องมีบทลงโทษใดๆแต่แต่ว่าครูประจำชั้นไม่ยอมบอกว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเขียนผิดแล้วจะหัวหมอไม่ได้แล้วก็สั่งให้เขาเขียนเพิ่มเป็นสองเท่าเพื่อนพ่อเอ่ยถามจะหิ้งถล่มเลยไหมพี่ผมก็มีท่าทีลังเลเพราะว่าถ้าหากเปิดศึกโรงเรียนก็คงพังพินาศครูคนอื่นๆแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนกันไปด้วยพี่ผมจึงสั่งระงับไว้ก่อนและก็ขอเปลี่ยนเป็นยืมปืนไรเฟิลเพื่อเก็บเป็นคนๆไปจะได้ไม่เอิกกระเริกพอขึ้นประถมหนึ่งพี่ชายก็นำชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียนไปจุ่มน้ำเพราะว่าอยากใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็สะพายกระเป๋าลายการ์ตูนไปโรงเรียนครั้นขึ้นประถมปลายพ่อกับแม่ก็ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนเรียกพบเพราะว่าพี่ชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะแล้วก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ขณะอยู่ในห้องผู้อำนวยการพ่อกับแม่ตัวงอหน้าเจือนรู้สึกขายหน้า

แน่นว่าไม่ได้กระทำในสิ่งที่ครูกล่าวหาขณะครูซึ่งมาศึกษาดูงานเริ่มมึงดูการโต้เถียงครูคนดังกล่าวรู้สึกหายหน้าที่ลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังจึงเริ่มขึ้นเสียงกับพี่ชายแล้วก็หันไปทางผู้อยู่ร่วมเหตุการณ์กล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็ได้ยินว่าพี่ชายพูดคำหยาบพี่ชายเถียงหัวชนฝาปฏิเสธว่าการพูดกูมึงไม่ใช่คำหยาบหรือว่าคำไม่สุภาพแต่อย่างใดเป็นเพียงคำสรรพนามทั่วไปเช่นข้ากับเองผมกับคุณเธอกับฉันยูกับไอครูคนนั้นโกรธมากอยากจะฟาดซี่ให้ตัวขาดครึ่งแต่ด้วยความเป็นครูจึงต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายครูคนดังกล่าวจึงพาตัวพี่ชายเข้าพบกับผู้อำนวยการ

เมื่อผู้อำนวยการรับทราบเรื่องราวทั้งหมดจึงบอกให้พี่ชายขอโทษครูคนดังกล่าวเพราะว่าสิ่งที่พี่ชายทำมันผิดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงทว่าพี่ชายไม่ยอมเอ่ยคำนั้นออกมาผู้อำนวยการไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องโทรตามผู้ปกครองแม่หันไปทางพี่ชายแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอโทษครูเขาสิลูกหนูทำผิดก็ต้องรู้จักขอโทษไม่หนูไม่ขอโทษเด็ดขาดหนูไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ชายตอบกลับน้อยไอ้ลูกคนนี้พ่อพูดพร้อมกับง้างมือจะตบทว่าถูกผู้อุ้มในการยกมือปรามมึงทำผิดยังบอกว่าไม่ผิดมึงเป็นลูกผู้ชายลูกเปล่าวะถ้าผมผิดพ่อเองก็ผิดที่พูดกูมึงพ่อขุนรามเองก็ผิดสิ้นประโยคพี่ชายก็วิ่งออกนอกห้องไปทิ้งพ่อกับแม่ให้รับหน้าขอโทษขอโพยครูและผู้อำนวยการก่อนออกจากห้องผู้อำนวยการได้กำชับให้พ่อและแม่อบรมสั่งสอนลูกชายให้มากกว่านี้นั่นเป็นความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะการเป็นพ่อเป็นแม่คน

งหลังแม่เล่าวีรกรรมของพี่ชายจบลงแม่จะสั่งสอนผมให้ประพฤติปฏิบัติในทางตรงกันข้ามกับผู้เป็นพี่ชายคือการพูดจาไพเราะแล้วก็มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ผมเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุพการีอย่างเคร่งครัดหลังจากได้รับฟังเรื่องราวนอกลู่ของพี่ชายจึงไม่แปลกใจเมื่อทราบข่าวว่าเขาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารพี่ชายใช้ผลงานศิลปะในการส่งสารถึงผู้มีอำนาจบางชิ้นผมมองไม่ออกว่ามันคือรูปอะไรบางชิ้นมีลักษณะอุจาดตาด้วยซ้ำผมไม่รู้ซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้อย่างไรแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวการบุกปลดผลงานศิลปะจากทางการตามหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทุกครั้งที่ครอบ

ตัวเรานั่งดูทีวีด้วยกันหากขณะนั้นมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมืองโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวกลุ่มนักเรียนเลวพ่อจะหันมาพูดกับผมว่าอย่าเยี่ยงอย่างเจ้าเด็กพวกนี้เพราะหน้าที่ของเยาวชนคือการเรียนหนังสือไม่ใช่มาชุมนุมลงถนนให้ยกเลิกนั่นยกเลิกนี่ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนบ้างละยกเลิกทรงผมนักเรียนบ้างละเด็กพวกนี้แต่อะไรนิดหน่อยไม่ได้ถูกตีก็หาว่าทำร้ายร่างกายดุนิดดุหน่อยก็หาว่าข่มเหงน้ำใจหลังจากนี้ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเยาวชนอ่อนปวกเปียกเช่นนี้แล้วพี่ชายจึงพูดลอยๆขึ้นมาว่าร่างกายเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรให้ความเคารพต่อกันใครจะละเมิดไม่ได้แม้แต่บุปการีทุกคนควรมีเอกสิทธิ์เหนือร่างกายตนเองจะสวมจะใส่จะตกแต่งอย่างไรตามปรารถนาก่อนที่พี่ชายจะลุกออกจากโซฟาก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าร่างกายยังถูกผู้อื่นกำหนดแล้วมนุษย์ยังจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้อย่างไรพอไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าข้อมูลของใครถูกต้องแล้วก็ใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติเพราะว่าถ้าหากฟังเหตุผลของพวกเด็กๆการเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งกายส่วนผู้ใหญ่ก็ยังยืนยันเหตุผลของตัวเองว่าเครื่องแบบสามารถลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็นำมาซึ่งความปลอดภัยแก่เด็กๆครั้งหนึ่งผมเคยพูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องนี้เพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ออกมาขานรับให้มีการยกเลิกเครื่องแบบนักเรียนพี่ชายอธิบายว่าชุดยูนิฟอร์มต่างหากที่เป็นตัวแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกันไม่ใช่ชุดสีกากีหรอกล่ะที่แยกข้าราชการออกจากประชาชนไม่ใช่เพราะชุดสูทหรอกล่ะที่แยกคนจนออกจากคนรวยไม่ใช่เพราะเสื้อช็อปต่างสถาบันหรอกล่ะที่ทำให้วัยรุ่นยกพวกตีกันเราควรมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่มองที่เครื่องแต่งกายหากเราปลูกฝังให้ทุกคนเคารพสิทธิที่ส่วนบุคคลเคารพในความแตกต่างทั้งเรื่องฐานะเพศสภาพศาสนารูปร่างหน้าตาความสามารถรสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองจะไม่มีการพูดดูถูกเหยียดหยามหรือว่าแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะมนุษย์เคารพซึ่งกันและกันและนั่นจะนำมาซึ่งเสรีภาพที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นได้จากสถาบันครอบครัว

รู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาร์ทผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกรักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ22ถึง23ไปแตะระดับร้อยละ30ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงรามัดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: ส ถานเอกอัครทูตณ กรุงราบาตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ขอน้อมศีลการพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพระราดิศัยทรงพระเจริญจตุรพิธทัพพรชัยมิ่งขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอานัตสีจำปาประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์

28กรกฎาคมอุดมฤกษ์อรุณเบิกแสงทองส่องสดใสราษฎรน้อมนบถวายพรพระทรงชัยขอพระองค์เกษมพระทัยนิรันดร์กาลพระคือประทีปส่องไทยผองราษฎรปรองดองครองสุขทุกสถานน้ำพระทัยปกเกตไร้เพศพานยั่งยืนนานสันติสุขทุกวานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางอนงพรกุลัตนามผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

0: ขอน้อมศีลการพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพรรษาพระราดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิธท่าพรชัยมิ่งขวัญเกล้าผ่าไทยไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวณชนกวงศ์สละอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร
1: ์สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz 3คำจำไม่ยากถ้าอยากฟังเพลงเพราะโทรศัพท์044-514-115
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: อย่าง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักเคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับกลับมาจะเจอกันในค่ำคืนวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วก็สุดท้ายของเดือนนี้เนาะนะครับในวันทำงานในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569นะครับท่ามกลางสายฝนหล่นปล่อยๆแต่ว่าตกไม่หนักนะปล่อยๆที่เมืองสุรินทร์หลายพื้นที่ก็อาจจะตกอยู่เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ขับรถขับราไปไหนวันนี้วันเดินทางของหลายท่านก็ให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับ

3เพลงนะฮะที่คุณวรพงษ์เลือกมาฝากทุกท่านเธอที่สุดในโลกหนุ่มสกลกูรักแฟนมึงแก้วลายทองแล้วก็คนใกล้ตัวเมื่อสักครู่นี้ของคนสองหน้านะก็อยู่กับทุกท่านไปถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับกับท่ามกลางอากาศเย็นๆสบายๆยามค่ำคืนช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนเพราะว่าพายุเข้ามาในหลายพื้นที่นะครับก็ทำให้ฝนตกก็หลายแห่งหลายหนก็คงมีน้ำดูแลข้าวแล้วว่าอย่างนั้นนะคาดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางแห่งก็เขาบอกว่ายังไม่มีฝนไปเลยก็รอคอยกันต่อไปเนาะทำยังไงได้นะครับอยู่ใต้ฟ้ารอคอยจากฝนเท่านั้นเองเหมือนกับชีวิตหลายท่านนะครับที่รอคอยความหวังบางทีก็มีหวังบางทีก็มีฝันฝันไปถ้าเป็นไปตามหวังตามฝันก็ดีนะถ้าไม่เป็นไปก็อดทนกันต่อไปนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะฮะเพลงที่คุณรอนอรันร้องไว้คำสาบานมีใครไปสาบานอะไรไว้หรือเปล่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีเนาะช่วงนี้หมายถึงว่าห่วงเวลานี้ยุคนี้ยุคโซเชียลแล้วนะ

ือคำว่ารักคำเดียวนี่แหละนะฮะทำให้คนเรามีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตมากมายเนาะบางคนถ้ารักในสิ่งที่ดีก็เดินทางดีรักในสิ่งที่ไม่ดีก็ไปอีกทางหนึ่งมันอย่างชีวิตคนเราไม่เหมือนกันก็อย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะครับหลายคนก็มีเส้นทางที่เดินอย่างสง่าผ่าเผยบางคนก็ต้องเดินหลบๆซ่อนๆอยู่อย่างยากลำบากก็เพราะว่าเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เราเลือกนั่นเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรมาฟังเพลงของน้ำหมูเนี่ยนะฮะอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางคอโคอยากจะฟังนะครับจัดไปห้วยแถลงนะฮะแล้วก็เพลงที่อีกหลายท่านทยอยขอมาก็ทยอยเปิดให้ท่านฟังเหมือนกันนะครับยังไงก็ติดตามรับฟังกันต่อไปครับ

ห้แทนลงเพื่อแถลงน้ำหมูกรุงเทพนะครับกวีศรีไม่ใช่ศรีกวีบ้านไร่กวีศรีชาวไร่ต่อเนื่องกับเพลงที่คุณพี่ประยูนจากปราสาทนะครับขอมาเพลงนี้ทาง FM สวทสุรินทร์

วนบ้านนอกนะครับเพลงของ Hope Family ฟังแล้วก็คิดถึงน้าสุเทพนะครับน้าแดงเนาะหลายๆท่านก็เคยเป็นแฟนเพลงแฟนได้หลายเพลงนะโดยเฉพาะกำลังใจเพลงที่ฟังแล้วก็มีความสุขทุกๆครั้งที่ได้ฟังอีกเพลงนึงนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังทาง FM ที่ขอเข้ามาเพลงของคุณอ้นตวัชชัยนะครับให้กับคุณอดิเรกแว่นแก้วน้ำตาทุ่งนะฮะฟังพร้อมๆกับทุกท่านกันแล้วกัน

็นอีกเพลงนะฮะที่ให้กำลังใจให้ความรู้สึกดีๆกับการกลับมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนบ้านที่เราจากไปบ้านที่เราเดินทางออกห่างไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาหลายท่านไปอยู่ไกลๆนะมีโอกาสกลับมาก็มีความสุขทุกครั้งนั่นก็คือความโหยหาความปรารถนาที่เราอยากจะอยู่ในสิ่งที่เราเป็นที่เรามีนะครับต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์นะครับอยากจะฟังเพลงนี้หลบมาบ้านเราศิลปินล้วงไก่แล้วก็เจี๊ยบเบญจพรเนี่ย

ขออภัยสักครู่หนึ่งเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะก็ธรรมดานะครับจัดไปด้วยคุยไปด้วยเดี๋ยวขอเลือกเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะเลือกมาแล้วแต่ว่าก็ยังผิดพลาดขออภัยนะฮะ

ลบมาบ้านเรานะครับเพลงที่สั่งสาไก่เรียบเรียงสั่งศิลป์เรืองศรีเรียบเรียงนะครับของน้องทำนองเดชช่างสาไก่นะครับ

พลงรักที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวชาวใต้ที่ต้องจากกันแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่ลืมความเป็นคนใต้ด้วยกันไม่ลืมความสวยงามของท้องทะเลศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของคนใต้นะครับเรื่องนี้เพลงนี้ฟังแล้วก็มีความสุขขอบคุณนะคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาต่อเนื่องกับอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันความคิดถึงยังไงก็เป็นความคิดถึงเนาะเราจะส่งไปให้เขาอย่างไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งทุกวันนี้ส่งทางกล่องข้อความส่งทางแชททางไลน์นี่ดีที่สุดละนะครับเมื่อก่อนนี่อาจจะส่งทางนกสมัยก่อนนกพิราบหรือว่าจะส่งทางจดหมายก็พอจะถึงแล้วก็หลายวันนั้นติดปีกดีกว่านะฮะส่งไปทางนกนี่แหละคุณผู้ฟังทางขวาวศรีนรินทร์นะครับแนะนำมาบอกว่ามอยกับคุณผู้ฟังทางอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอขวาวศรีนรินทร์นะฮะมีความสุข

บทกวีบทนี้นะครับผมเขียนไว้เมื่อวันที่31กรกฎาคมปี68 1ปีที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการอพยพผู้คนอพยพพี่น้องมาอยู่ในพื้นที่นะครับในศูนย์พักพิงชั่วคราวมีโอกาสไปทําข่าวนะครับก็ไปเห็นพี่อยู่ท่านนึงนะฮะเป็นแม่ลูกอ่อนก็อยู่ในศูนย์แล้วก็ออกหรืออยู่ในศูนย์พักพิงนะแล้วก็หยอกลูกน้อยนะโยนขึ้นเราท่านเคยนึกภาพเนาะเวลาแม่หยอกลูกก็จะโยนลูกขึ้นไปแล้วก็เราคิดคักเด็กก็จะมีความสุขผมเห็นแล้วผมกราบหัวใจเธอไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามความรักของแม่ความรักของคนที่เรารักก็ยังอยู่เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นลองฟังดูชื่อว่าไกวจรลองฟังดูนะครับ

ไกวจรอาจไกวต่างบางจรสะท้อนใจต่อบางใครในหวังยังพบเห็นโลกบางด้านผ่านเล่าเช้าตรดเย็นบางประเด็นเข็นขุกให้ทุกตรมชะตากรรมนำทางแตกต่างทิศสะท้อนช่วงชีวิตอันขื่นขมหากเอิบแย้มแต้มยิ้มอิ่มอารมณ์ยอมขืนขมเพื่อรักจักยังคงด้วยสายเปลคือสายเลือดมีเหือดแห้งมิเคยแล้งสายใจในประสงค์เพื่อเติบกล้าท้าไกลในชีพส่งจักดำรงคงอยู่คู่ศรัทธาด้วยแรงไกวในกล่อมถนอมการจึงสถานบางจิตสถิตหาผ่านอุ้งมืออ้อมแขนและแววตากับอกกล้ากล่อมไกวในค่ำคืนบางรู้สึกรับรู้ความรู้สึกจิตสำนึกแห่งใจไม่เป็นอื่นกรุ่นผ้าอ้อมถนอมเนาเท่าจุดยืนหลับหรือตื่นฟื้นตามนิยามตนอาจไกวต่างบางจรสะท้อนจินเพราะเลือดเนื้อและแผ่นดินมิสิ้นฝนโลกบางด้านผ่านรักจักอดทนป้องปืนกลแรงระเบิดประเสริฐนักอาจไกวต่างบางจรสะท้อนจินเพราะเลือดเนื้อและแผ่นดินมิสิ้นฝนโลกบางด้านผ่านรักจักอดทนป้องปืนกลแรงระเบิดประเสริฐนักป้องปืนกลแรงระเบิดประเสริฐนัก

พลงของหลงล่องลายนะครับรอยจูบบนฝ่าเท้าไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจแม่นะครับหัวใจคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่

ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้ดีไปกว่าชีวิตและลมหายใจของใครคนหนึ่งที่จะทำเพื่อคนที่เรารักนะฮะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาในห้วงเวลารายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกฤษดาลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีทุกท่านทุกคนนะครับทิ้งท้ายเพลงสุดท้ายที่คุณผู้ฟังทางประโคนชัยขอไว้นะครับสารวันอ่ะไม่ใช่สิผมหาเพลงนี้ไม่เจอจริงๆนะครับรำวงอะไรนะปลดหนี้เพราะฉะนั้นฟังเพลงนี้แทนก็แล้วกันนะสารวันรำวงไรอันกาดบดินนะฮะก็เจอกันใหม่ในค่ำคืนวันจันทร์นะครับพักผ่อน2 วันขอให้มีความสุขทุกท่านก็แล้วกันนะครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
8: นายพัทรวุฒิเพอแสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่า จังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้31กรกฎาคม2569ติดตามเรื่องฝนด้วยนะเห็นทางกรมอุตุเตือนว่ามีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมนะน้ำป่าเมื่อวานก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับพื้นที่เสี่ยงต้องติดตามใกล้ชิดหน่อยนะข่าวจากปภ.ข่าวจากทางราชการต่างๆครับแล้วก็ดูแลสุขภาพควบคู่กันไปเลยสมุนไพรก็ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษาการใช้ให้ถูกต้องนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะอภัยภูเบศรครับชื่อนี้มั่นใจนะคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนวันศุกร์เราเน้นแพทย์แผนไทยครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยนะวันศุกร์ก็จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้หมอปอนครับแพทย์แผนไทยประยุกต์หมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านเป็นวิทยากรในค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวใครที่อยากจะปรึกษาสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรตำรับตำรายาไทยของอภัยภูเบศรต่างๆนะเดี๋ยวปรึกษาได้หลังพักเบรกก่อนนะช่วงแรกก็จะให้หมอปอนเนี่ยได้ให้ความรู้ก่อนพอพักเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาโดยตรงนะกับทางหมอปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยเลยซึ่งตอนนี้อาจารย์ท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฮัลโหล
4: สวัสดีครับคุณละพง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยู่ปราจีนบุรีหรือเปล่าอาจารย
4: ์ครับวันนี้อยู่ปราจีนบุรี
3: เชิญครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ก็สวัสดีคุณมันโลมนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็เจ็บป่วยกันไปตามสภาพอากาศครับผม
3: ใช่อากาศมันฝนกลับมาอีกแล้วครับเชิญครับ
4: ผมก็เบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านระวังเรื่องของการออกนอกบ้านเนาะมลภาวะแล้วก็เรื่องสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนะครับผมก็ถ้าเปียกฝนโดนละอองก็ถ้าเป็นไปได้ก็รีบอาบน้ำสระผมดีกว่านะครับผม
3: ครับ
4: จะเป็นเหมือนผมโอเคครับก็วันนี้ก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับ
3: ครับความดันโลหิตสูงนะเป็นโรคฮิตเหมือนกันเชิญครับ
4: ครับความดันโลหิตสูงนะครับผมก็เป็นหนึ่งใน3โรคยอดฮิตนะครับผมของทุกที่เลยไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะความดันเบาหวานไขมันนะครับผม
3: ครับ
4: ความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือถูกจัดอยู่ในหนึ่งในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับผมหรือ NCD นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นมีความสำคัญเนาะทางสาธารณสุขบ้านเรามากที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับหรือแม้กระทั่งโรคไตนะครับผม
3: ครับ
4: พื้นฐานการดูแลสุขภาพที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมความดันโลหิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่ในเรื่องของ พฤติกรรมนะครับผมรวมไปจนถึงการทานยานะครับผม
3: ครับ
4: เบื้องต้นเราก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะครับผมการดูแลสุขภาพดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถดูได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าการถูกแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยครั้งเดียวนะครับผมเป็นตลอดชีวิตไปเลยนะครับผมก็คือความหมายของความดันโลหิตก่อนนะครับความดันโลหิตเนี่ยก็คือมันเป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดของเรานะครับหลอดเลือดแดงเนี่ยหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำเนี่ยก็คือเป็นหลอดเลือดที่อยู่ตามร่างกายเลยนะครับผมหัวใจเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดนะครับผมปอดเนี่ยมีหน้าที่รับสารอาหารดีๆมาให้เม็ดเลือดในหลอดเลือดเนี่ยนำสารอาหารเหล่านี้ไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะครับไตเราเนี่ยมีหน้าที่รับเลือดที่เอาของเสียเนี่ยมาฟอกนะครับผมแล้วก็กลับไปเลี้ยงที่หัวใจต่อให้หัวใจฉีดอัดส่งหัวใจเนี่ยเหมือนเครื่องปั๊มนะครับผมไตเนี่ยเหมือนการกรองแล้วก็ปอดเนี่ยก็คือเหมือนกับโรงงานรับสารอาหารนะครับผมซึ่งความดันโลหิตเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นแรงดันที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นแรงดันที่ผลักต้านภายในหลอดเลือดนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะบอกว่ามีเวลาเราวัดเป็นตัวเลขหลักๆ ก็คือเวลาคุณผู้ฟังเนี่ยไปวัดความดันนั่นแหละนะครับผมเอาแขนเข้าเครื่องเนาะเขาก็จะบอกออกมาประมาณ3ตัวเลขนะครับผมก็คือเขาจะบอกตัวบนตัวล่างแล้วก็มีชีพจรนะครับผมตัวบนตัวล่างเนี่ยก็คือหมายถึง2ตัวนี้นี่แหละนะครับผมตัวบนก็คือความดันโลหิตซิสโตลิกหรือเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะครับผมเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงนะครับผมแน่นอนว่าเมื่อมีการบีบปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีการคลายเพื่อบีบใหม่นะครับผมก็จะเป็นค่าความดันตัวล่างที่เรียกว่าความดันไดแอสโตลิกนะครับผมเป็นค่าความดันขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะครับผมซึ่งเวลาเราคุยกับคุณหมอหรือเอาไปวัดความดันเนี่ยเขาก็จะแปลผลออกมาเป็นค่า2ตัวก็คือ120ทับ80 130ทับ70อะไรอย่างนี้นะครับผมหน่วยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับผมความดันเนี่ยเขาก็จะมีระดับเนี่ยบอกไว้อยู่นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมความดันโลหิตซิสโตลิกหรือตัวที่บีบตัวเนี่ยถ้าเขามีค่าอยู่ระหว่าง90ถึง120เนี่ยครับผมก็คือเป็นความดันโลหิตปกตินะครับผม120เนี่ยกำลังดีเลยนะครับผม
3: ครับ
4: แต่ถ้าสมมุติว่าเริ่ม120ถึง139เนี่ยมันจะเริ่มเสี่ยงเป็นความดันสูงนะครับผมความดันสูงเราจะตัดที่140นะครับผมขึ้นไปนะครับผมก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องถูกวัดในกรณีที่คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปกติที่สุดนะครับถ้าเราออกกำลังกายแล้วเรามาวัดมันสูงอยู่แล้วหัวใจบีบตัวนะครับผมหรือเราอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต่ำก็ต่ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยความดันตัวล่างนะครับผมค่าไดแอสโทลิกเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นน้อยกว่านะครับผมเขาก็จะอยู่ที่ถ้าสมมติว่าต่ำกว่า90ลงมาเนี่ยแต่ว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่อยู่ระหว่าง60ถึง90นะครับผม
3: ครับ
4: ถ้าตัวล่างเนี่ยเริ่มสูงขึ้นไปอย่างเช่นจาก80เป็น90หรือ80ถึง89เงี้ยมันก็จะเริ่มปิ่มๆแล้วก็ถ้าเป็น90ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสูงก็คือ2ตัวเนี้ยจะพากันสูงนะครับถึงจะเรียกว่าความดันโลหิตสูงนะครับ
3: ครับ
4: ถ้าความดันต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่เป็นลักษณะของความดันโลหิตสูงเนี่ยเขาก็จะมีในลักษณะของเป็นภาวะอาการที่แสดงออกมานะครับผมซึ่งถ้าเปรียบให้ฟังง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางแรงดันนะครับผมถ้าสมมติว่าเลือดมันไหลแรงมากๆเนี่ยครับผมมันก็จะมีอาการที่เป็นลักษณะของการกำเริบหรือเหมือนกับกระแทกนะครับผมในที่นี้คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคุ้นๆอยู่บ้างถ้าสมมติว่าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วมีอาการแสดงนะครับผมมันก็จะมีอาการลักษณะของอย่างเช่นแรงดันขึ้นไปที่หัวเยอะๆก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะได้นะครับผมหรือถ้ามันขึ้นมากๆจริงนอกจากปวดศีรษะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการคลื่นไส้นะครับผมอาเจียนวิงเวียนนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือสมมุติว่าความดันมันสูงมากๆเนี่ยแล้วเราไปเกิดเหตุที่มันมีการตกใจนะครับผมหรืออะไรมากๆก็อาจจะทำลายหลอดเลือดได้ง่ายนะครับผมปวดศีรษะเนี่ยก็มักจะปวดที่ท้ายทอยหรือตึงๆหัวนะครับผม
3: ครับ
4: เวียนศีรษะมึนงงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบบ้านมันหมุนมันโครงเคลงมันเดินไม่ตรงนะครับผมตาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบตาพร่ามัวนะครับผมมองไม่ชัดหรือหัวใจเต้นเร็วมากๆเนี่ยก็อาจจะถ้ามีเริ่มด้วยก็อาจจะเกิดอาการรู้สึกเหมือนใจสั่นนะครับผมหรือถ้าบางรายเนี่ยมันเป็นแรงดันเยอะๆแล้วหลอดเลือดฝอยมันแตกอย่างเช่นที่จมูกเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นเลือดกำเดาได้นะครับผมซึ่งมันมากับการบีบตัวของหัวใจเนาะถ้าสมมุติว่ามันมีอาการในลักษณะของการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับผมหรือปวดศีรษะรุนแรงมากๆหายใจติดขัดอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับผม
3: ครับ
4: ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในลักษณะของตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นนะครับผมเราก็จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมในเรื่องของการดูแลเรื่องความดันโลหิตเนี่ยการดูแลเนี่ยก็จะมีทั้งหลายๆแง่เลยหลอดเลือดเนี่ยต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความอ่อนไหวเนาะตัวเขาจะเปรียบเหมือนสายยางเลยครับผมคุณเปิดน้ำแรงมันก็มีแรงดันเยอะคุณเปิดน้ำเบาแรงดันมันก็น้อยนะครับ
3: ครับผม
4: แต่การเปิดในที่นี้มันไม่ใช่สวิตช์เปิดปิดแต่มันคือพฤติกรรมสุขภาพครับผมพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยคือสวิตช์ที่มีผลต่อความดันโลหิตนะครับผมเขาจะบอกเป็นหัวข้อเลยก็คืออย่างเช่นถ้าคุณออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับผมออกกำลังกายนี่คือต้องพอดีด้วยนะไม่หนักจนเกินไปนะครับผมก็จะทำให้ถ้าเห็นภาพหน่อยออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับผมหรือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับผมระดับการออกกำลังกายที่สามารถออกได้เนี่ยก็คือแบบเบาๆปานกลางตรงนี้ก็จะช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับอย่างในนักกีฬาที่เขาออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยความดันเขาอาจจะค่อนข้างต่ำเพราะว่าหลอดเลือดเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคที่มันจะตามมาจากภาวะความดันโลหิตสูงนะครับผมอันนี้ก็คือการออกกำลังกายนะแต่ถามว่าไม่ออกกำลังกายหลอดเลือดดีได้ไหมก็ดีได้นะครับผมแต่ถ้าออกก็จะดีเข้าไปอีกนะครับอย่างเรื่องของการดื่มการสูบนะครับผมการดื่มการสูบเนี่ยเป็นผลที่จะเรียกว่าทางตรงกับทางอ้อมผสมกันเลยก็ได้นะครับผมถ้าเอาทางตรงเนี่ยก็คือการดื่มเนี่ยมันคือแอลกอฮอล์เนาะแอลกอฮอล์คาเฟอีนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีผลทำให้หัวใจเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นมีการสูบฉีดเร็วมากขึ้นโดยไม่จำเป็นนะครับผมมันเหมือนร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เกิดความล้าของร่างกายได้ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆตามมาด้วยนะครับผมการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเรื่องของทางปอดมากกว่าเนาะแต่จริงๆก็คือกระทบเพราะอย่างที่บอกปอดเนี่ยเขามีหน้าที่นำสารอาหารที่ดีเข้าสู่ร่างกายเนาะก็คือออกซิเจนถ้าเราสูบบุหรี่จัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ขมเหลานิโคตินนะครับผมหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะเกาะตามถุงลมนะครับผมในคนที่เป็นแบบถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือคุณภาพของอาหารหรืออากาศที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็ไม่ดีนะครับผมก็อาจจะทำให้มันเกิดความรู้สึกเหนื่อยง่ายมากขึ้นหรือในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นก็จะมีความดันโลหิตสูงตามมานะครับผม
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นผลกระทบแบบกว้างๆแต่โดนเรื่องของความดันด้วยนั่นเองนะครับผมในอีกในนึงเนี่ยปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือผู้ที่เป็นความดันโลหิตแล้วเนี่ยไม่ได้กินยาสม่ำเสมอนะครับผมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนึงที่แพทย์เนี่ยก็จะส่วนใหญ่ถ้าความดันมันสูงต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะในขนาดพักหรือว่าในขณะที่ทำกิจกรรมเนี่ยแพทย์เขาก็จะเริ่มเฝ้าระวังแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงการให้ยาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้หัวใจเนี่ยไม่ทำงานหนักมากจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องของความดันนะครับมันจะมีที่กล่าวกันประจำนะครับผมก็คือกินยาแผนปัจจุบันมากๆแล้วจะเป็นโรคไตหรือเปล่านะ
3: ครับ
4: ในที่นี้ขอบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงแล้วคุณเลือกที่จะไม่กินยาหมอแผนปัจจุบันเพราะกลัวเรื่องไตอันนี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับผม อย่างที่บอกเลยความดันโลหิตสูงเนี่ยเขามีต้องไปกรองเลือดที่ไตด้วยเหมือนกันเนาะไตเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหน่วยกรองไตอยู่นะครับผมหน่วยกรองไตเนี่ยเขาก็จะมีหลอดเลือดฝอยเนี่ยมาผ่านเพื่อเลี้ยงลำเลียงเลือดมาฟอกเนาะถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยแรงดันเนี่ยมันจะอัดไปที่หลอดเลือดฝอยอาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ไตเนี่ยเสื่อม

0: ก็คืออย่างเช่นดื่มน้ำไม่เพียงพอนะครับผมเพื่อเหมือนกับไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเลือดนะครับผมการเปลี่ยนอิริยาบถการทำกิจกรรมอะไรต่างๆควรจะทำอย่างช้าๆเอาให้ปลอดภัยนะครับจริงๆคนความดันสูงก็ไม่ควรจะเคลื่อนไหวเร็วมากจนเกินไปด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะการเปลี่ยนความดันเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมสูงนะครับผมแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตต่ำเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนเร็วเกินเลือดไปเลยไม่ทันก็จะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามีอาการหายใจเหนื่อยนะครับผมเจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งที่ควรพบแพทย์เนาะซึ่งตอนนี้เรื่องของประเด็นอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณบรรลมก็ตามข่าวอยู่เนาะเรื่องของคุณครูเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากจริงๆนะครับผมแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากความดันได้ด้วยหรือจากไขมันหรือจากเบาหวานได้ด้วยเหมือนกันแต่สิ่งนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าไม่ต้องรอให้อายุเท่าไหร่ถึงจะเป็นใครๆก็มีความเสี่ยงได้นะครับผม
1: ครับ
0: สิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอเรื่องกระบวนการอะไรก็ให้เขาว่าไปตามนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือเมื่อมันมีความเสี่ยงเนี่ยที่มันไม่แน่นอนสิ่งสำคัญเลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีครับผ
1: ม
0: การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถ้าเราพูดกันให้กว้างๆเนี่ยก็คือเป็นการดูว่าระบบของร่างกายตามเกณฑ์ของระบบสาธารณสุขเนี่ยมันมีอะไรในร่างกายเราที่มันดูมีความผิดปกติไหมอย่างเช่นสัญญาณชีพเนี่ยเนาะสัญญาณชีพมันก็จะมี4อย่างเนาะความดันโลหิตนะครับผมสูงไหมต่ำไหมชีพจรหัวใจเต้นแรงไหมนะครับอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงนะครับผมการหายใจเราหายใจช้าหายใจเร็วหรือหายใจผิดปกติไหมหรือการตรวจสุขภาพที่เจาะลงไปอีกหน่อยการดูผลเลือดต่างๆความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวการดูค่าตับค่าไตการดูค่าไขมันความดันขอโทษไขมันน้ำตาลนะครับหรือการดูตับอะไรเงี้ยนะครับผมหรือลึกไปกว่านี้ก็จะเริ่มเป็นเฉพาะโรคมากขึ้นนะครับการคัดกรองความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับผม อาจจะไม่ต้องรอให้อายุมากก็ได้นะครับผมอายุมากที่ผมว่าเนี่ยคือหมายถึง50 60อะไรเงี้ยค่อยตรวจไม่ใช่ถ้าหลักๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คือเขาก็จะแนะนำนะว่าควรตรวจเนี่ยเมื่อก่อนก็จะอยู่ที่แบบ35ปีเนี่ยควรตรวจแหละแต่จริงๆถ้าเรารู้สึกว่าเรามีอาการอะไรที่มันผิดปกติเนี่ยเป็นไปได้เราก็ควรจะตรวจให้มันแน่ชัดก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เลยนะครับผมปีนี้เนี่ยก็คือมันก็เพิ่งผ่านวันความดันโลหิตของโลกไปนะครับผมสสช.นะครับผมเขาก็มีร่วมกับ5ภาคีเครือข่ายเนาะสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคนะครับผมสมาคมและเครือข่ายโรคไม่ติดต่อและบริษัทแอสตราเซเนกาเนาะเขาก็จะมีแถลงเกี่ยวกับเรื่องของ Beat the Pressure นะครับผมหรือเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะครับเนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลกช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เขาบอกเนี่ยก็คือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วสูงถึง 29.5% นะครับถ้าตีเป็นจำนวนคนก็คือ 17.5 ล้านคนเสี่ยงนะคุณบรรลม15ปีเองนะครับผมและเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้ตัวว่าป่วยครับผม
1: ครับมันเหมือนภัยเงียบเหมือนกันความดันโลหิตสูงครับ
0: เนี่ยเป็นเขาเรียกเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบนะครับผม
1: ใช่ๆครับ
0: อีกอันหนึ่งคุมอาการไม่ได้ผู้ที่ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วเขาบอก 75% ยังไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้คือรู้แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ยังควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นความดันสูงเรื้อรังมันจะเริ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็โรคไตเรื้อรังนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงที่สูงมากนะครับแน่นอนว่าพอมีการเจ็บป่วยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาสละกันเนาะใช้คำนี้ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผมการจ้างงานระบบสุขภาพอะไรเงี้ยก็มีผลด้วยเหมือนกันแต่หลักๆที่ผมจะพูดก็คือมันเจอในคนอายุน้อยขึ้นเอ้ยขอโทษเจอในคนอายุน้อยลงและในคนที่เป็นก็ยังคุมได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมหลักๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะพยายามร่วมมือกันนะครับผมเพื่อส่งเสริมผลักดันนะครับผมให้เราเนี่ยมีความตระหนักรู้นะครับผมถึงการ แก้ปัญหาหรือการบรรเทาปัญหาเนี่ยเนาะเป้าหมายที่เขาวางเนี่ยก็คือพยายามให้ผลักดันให้รู้และเฝ้าระวังให้คุมอาการได้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแนวคิดง่ายๆเลยเขาใช้หลักว่า know your numbers control your pressure รู้ค่าความดันกินยาทุกวันคุมทันห่างไกลโรคนะครับ
1: ครับ
0: เป็นส่งเสริมการป้องกันก็คือเน้นย้ำเพิ่มกิจกรรมทางกายนะครับการออกกำลังกายต่างๆการเดินการวิ่งนะครับผมลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับผมเหนื่อยนิ่งก็คือในแง่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแต่หมายถึงการเพิกเฉยนะครับผมเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเอาง่ายๆถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังเราก็ถ้าบ้านเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อมีแม่มีเราหรืออาจจะมีสูงขึ้นไปอีกปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเครื่องวัดความดันดีๆไว้สักหน่อยสักเครื่องหนึ่งนะครับผมวัดเนี่ยเขาจะแนะนำวัดช่วงหลังตื่นนอนเนาะเป็นค่าความดันที่ค่อนข้างนิ่งนะครับผมหรือถ้าสมมุติมันมีอาการผิดปกติอะไรขึ้นมาลองวัดนะตอนนั้นดูว่ามันสูงเกินเกณฑ์ไหมนะครับผมตรงนี้ก็เอาไปพบหมอได้นะครับผม
1: ครับ
0: ในมุมของแผ่นไทยบ้างนะครับผมแผ่นไทยเนี่ยจริงๆทั้งโดยภาคส่วนเนาะแล้วก็อย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยและในมุมมองของแผนไทยเนี่ยความดันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการละคนกันของธาตุแต่หลักๆก็จะอยู่ที่ปิตะแล้วก็วาตะนะครับเป็นไฟกับลมที่กำเริบไฟกับลมพอมันกำเริบเรานึกถึงเปลวไฟกองไฟความร้อนมันจะขึ้นสูงนะครับผมพอมันขึ้นสูงเนี่ยมันก็จะไปกระทบต่างๆนะครับผมหลักๆก็คือนั่นแหละสมองหลอดเลือดนะครับผมหัวใจนะครับผมกล้ามเนื้อนะฮะซึ่งก็จะทำให้เกิดอาการเกิดความไม่สมดุลขึ้นมาพอความร้อนสูงน้ำก็จะแห้งก็จะเกิดปัญหาต่างๆออกมานะครับผมซึ่งอย่างของแผนไทยเนี่ยการดูแลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้เรื่องของการกำหนดลมหายใจนะครับหรืออย่างฤาษีดัดตนเนี่ยก็จะมีเรื่องการกำหนดสมาธิขึ้นมานะครับการปรับเรื่องอาหารนะครับผมไม่ทานรสเค็มไม่ทานรสจัดต่างๆนะครับผมมากจนเกินไปนะฮะการใช้ยาสมุนไพรนะครับผมที่มีลดสุขุมเย็นหรือลดจืดนะครับผมเพื่อช่วยลดความดันโลหิตนะครับหรือการทานยาสมุนไพรที่ช่วยขับปัสสาวะนะอย่างเช่นชากระเจี๊ยบนะครับผมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องลดความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะครับการทานกระเจี๊ยบเนี่ยก็คือมีส่วนช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะนะแล้วก็เขามีแอนโทไซยานินเนาะเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดนะครับผมตรงตัวเลยบำรุงหลอดเลือดนะครับผมถ้าจะทานกระเจี๊ยบเพื่อลดไขมันเนี่ยก็ต้องทานปริมาณมากซึ่งผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับคือคุณกินเพื่อขับปัสสาวะอะไรเงี้ยได้แต่สมมติว่าถ้าคุณทานกระเจี๊ยบเยอะเขามีเขาเรียกอะไรอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคไตนะครับผมถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไตบกพร่องหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังสตรีมีครรภ์ผู้มีปัญหาตับและไตเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกระเจี๊ยบแดงเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องของความดันเขามีฤทธิ์ระบายด้วยนะครับผมคนธาตุอ่อนอาจจะคือมันมีความเปรี้ยวเนาะมันก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียได้นะครับผมกระเจี๊ยบเราจะเจอในบ้านเราหลักๆก็คือเครื่องดื่มเนาะคุณบรรลม
1: ครับ
0: แต่หลักๆน้ำกระเจี๊ยบที่เรากินกันหวานมากครับ
1: หวานเจี๊ยบเลยครับน้ำกระเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยครับผม
0: คือความเปรี้ยวเนี่ยคุณได้ของเขาเต็มๆดีสดชื่นแต่ถ้าหวานอีกสักหน่อยจะสดชื่นขึ้นใช่ครับน้ำกระเจี๊ยบส่วนใหญ่ที่เรากินกันหวานครับผมอันนี้ก็ถ้าชงเองคุณจะได้ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับผมมันจะมีความเปรี้ยวโดดมากนะครับผมให้ความสดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่หลักๆพอใส่น้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นน้ำกระเจี๊ยบที่เราทานกันทุกวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมนอกจากกระเจี๊ยบนะครับผมก็มีบัวบกนะครับผมบัวบกเนี่ยเขาก็จะอยู่หมวดเดียวกับอันนี้เลยนะครับผมก็อย่างเขาเรียกอะไรนะเม็ดแปะกล้วยนะครับผมบัวบกเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมบัวบกเนี่ยเป็นยาฤทธิ์เย็นนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจนะครับผมตัวนี้ทดลองในสัตว์ก็คือทำให้หนูที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยหลอดเลือดเขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมทำให้ความดันโลหิตเฉลี่ยเนี่ยลดลงนะครับผม สารสกัดใบบัวบกเนี่ยช่วยเรื่องหลอดเลือดแล้วก็ช่วยเรื่องความดันโลหิตเนี่ยได้ค่อนข้างดีทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะครับไม่ทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดปกติด้วยนะครับผมซึ่งบัวบกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทานกันเนี่ยก็มักจะอยู่ในรูปแบบอาหารเนาะยำบัวบกน้ำใบบัวบกนะครับหรืออย่างของโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีเป็นแคปซูลบัวบกนะครับเราก็จะใช้จ่ายในกลุ่มที่บัวบกเขาเป็นยาเย็นเนาะเขาก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะช่วยผ่อนคลายช่วยบำรุงสมองนะครับผมแล้วก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหลอดเลือดให้หลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะครับถ้าไฟลมมันร้อนมากๆมันตีขึ้นตาเนี่ยเราก็จะมีแนะนำในเรื่องของการใช้เป็นยาพอกตานะครับผมยาพอกตาเนี่ยจะเป็นการรวมกันของยาที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยด้วยกัน3ชนิดนะครับผมมีฟ้าทะลายโจรมีบัวบกมีบอระเพ็ดนะครับผมอย่างเงี้ยมันเขาจะออกขมหมดเลยขมเนี่ยคือยาเย็นนะครับผมมีการเอาผงฟ้าทะลายโจรผงบัวบกนะครับผมผงบอระเพ็ดเนี่ยมาผสมให้เข้ากันในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับผมแล้วก็บางที่ก็จะใช้ไข่ขาวเนาะหรือบางที่ก็จะผสมน้ำเย็นนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับกลายเป็นเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็เอาแผ่นสำลีเนี่ยมาชุบน้ำพอหมาดแล้วก็แปะที่ตาแล้วค่อยเอาตัวครีมที่ได้จากผงที่บดเนี่ยมาพอกที่ตานะครับผมเราก็จะเชื่อว่าความเย็นตรงนี้เขาก็จะช่วยลดการอักเสบลดความร้อนนะครับผมช่วยดูดพิษไข้พิษร้อนเนี่ยออกนะครับผมก็จะเป็นที่มาของยาพอกตาที่เราทำกันอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรหรือว่าภูมิภูเบศรด้วยนะครับผมซึ่งในตรงนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถใช้เป็นตัวเลือกได้นะครับคือพอเราเป็นเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพบคุณหมอแผนปัจจุบันอยู่แล้วเรามักจะมียาทานนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาปรึกษาใช้ยาตรงนี้รวบได้นะครับผมที่แผนให้ใกล้บ้านนะครับผมโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลภาครัฐนะครับผมหรือโรงพยาบาลสูตรเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับผมความดันโลหิตสูงอย่างที่บอกเลยนะประเทศไทยเรามียอดสะสมเยอะนะครับผมสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำทุกท่านอีกทีก็คือการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมเขาจะบอกเลี่ยงหวานเลี่ยงมันเลี่ยงเค็มนะครับผมแล้วก็ระวังอาหารที่มีโซเดียมอาหารที่มีโซเดียมคุณอาจจะไม่รู้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบของอาหารที่ทำในปริมาณมากๆนะครับผมถ้าทำกันเองก็คือแกงหม้อนั่นแหละนะครับผมแกงหม้อก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกกินนะคุณอาจจะต้องทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับหรือไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมถ้าคุณไปกินหมูกระทะหลังกินหมูกระทะเสร็จคุณจะรู้สึกคืนนั้นคุณนอนปากแห้งมากนะครับผมคือมันมีความเค็มเยอะนะครับเค็มจากตัวที่หมูที่หมักเค็มจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาทำเป็นถาดๆเค็มจากน้ำจิ้มนะครับผมเขาทำมาเป็นหม้อนะครับผมซึ่งบอกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องไม่กินหมูกระทะเลยนะครับผมไม่ใช่ คุณจะต้องเว้นช่วงบ้างให้ร่างกายคุณได้ฟื้นฟูนะครับผมเวลาทานอะไรที่รสจัดมากๆพยายามดื่มน้ำตามเยอะๆนะครับผมแต่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรจิบให้ตลอดวันนะครับผมเพื่อไปช่วยเจือจางความเข้มข้นตรงนั้นนะครับผมกรองจางดีกว่ากรองเข้มเอางี้ดีกว่านะครับถ้าไตพูดได้เขาจะพูดแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นคำนี้ลดละเลี่ยงนะครับผมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับผมบุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็คือผลของทางเรื่องความดันโลหิตเนี่ยทางตรงทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีเรื่องมลภาวะเข้ามาเนาะจริงๆต่อให้ฝนตกหนักขึ้น PM 2.5 ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมมลภาวะ3ต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเนาะอันนี้ก็อาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมันจะมีค่าดัชนีมวลกายอยู่นะครับผมซึ่งผมอันนี้ก็เกินเยอะอยู่ก็ต้องพยายามกันไปนะครับผม
1: ครับ
0: กิจกรรมทางกายที่บอกเลยเนาะการออกกำลังกายนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็คือ30นาทีต่อวันหรือ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับผมอันนี้จากกรมควบคุมโรคเลยนะยากอยู่แต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะครับผม
1: ครับ
0: ความเครียดความคิดต่างๆนะครับผมมีผลต่อจิตใจนะครับผมตรงนี้ถ้าเราได้ทำอะไรที่มันมีความผ่อนคลายไม่รบกวนหรือเดือดร้อนใครเนี่ยแล้วเราสบายใจมันก็ลดความเสี่ยงเรื่องความดันได้เหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งสำคัญเหมือนเดิมอย่างที่บอกถ้าเป็นไปได้อันนี้เผื่อคือคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเครื่องวัดความดันมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงยากเนาะ เราอาจจะหมั่นตรวจวัดความดันเนี่ยจากอนามัยใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเราได้ไปดูสุขภาพของเราด้วยนะครับผมแต่ก็ดูให้เหมาะให้สมละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คือผมรู้มันก็เร็วๆเหมือนเดิมอ่ะเนาะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากปรึกษาการใช้ยาหรือว่าการรักษาด้วยแผนไทยก่อนจะมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนาะเราอาจจะโทรคุยกันก่อนเพื่อดูว่าต้องเตรียมตัวไหมหรือว่าต้องทำอะไรเบื้องต้นให้ทางเราแนะนำก่อนโทรมาเลยได้นะครับผมที่0853912255นะครับ0853912255นะครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานแผนไทยนะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับผมรวมถึงแนะนำการเตรียมตัวนะครับผมถ้าเกิดจะเดินทางมานะตรงนี้โทรมาได้ทุกวันเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดถ้าโทรมาก็สักช่วงสายๆหรือไม่ก็ช่วงบ่ายๆก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเดินทางไม่สะดวกอยากปรึกษาหรือรับยาสมุนไพรนะครับก็สามารถเราก็จะมีคลินิกออนไลน์นะครับผมตัวนี้ก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับผมที่ช่องทางไลน์ตัว Assign นะครับผมตัว A ตัว B ตัว H T H A I M E D นะครับผม Assign A B S T H A I M E D นะครับผมตรงนี้ก็บริการให้คำปรึกษาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุยแล้วคุณหมอแนะนำเรื่องการใช้ยาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมีบริการจัดส่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือไม่สามารถใช้สิทธิ์การรักษาได้แล้วก็มีค่าส่งต่างหากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมก็คือเรื่องการทำหัตถการเนาะพอกตาเนี่ยหลายๆโรงพยาบาลจริงๆก็มีแล้วนะการนวดเนี่ยก็เป็นการช่วยให้หลอดเลือดกล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวนะครับผมก็ช่วยให้มันมีความยืดหยุ่นได้แล้วก็ช่วยทั้งเรื่องการไหลเวียนด้วยนะครับผมอย่างที่บอกสนใจหรือว่าสงสัยอะไรก็สามารถโทรมาได้นะครับประมาณนี้ครับคุณบรรลง
1: โอเคครับงั้นพักเลยนะฮะ
0: ได
1: ้ครับผมให้ทางอาจารย์ปอนพักแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ตนะพักฟังสปอร์ตกันแป๊บหนึ่ง

0: 0473เดี๋ยวหลังเบรกผมรับสายนะครับ
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมพริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: แม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
3: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
3: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
3: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศของเรานะตัวใหม่ก็มียาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ทำขึ้นมาเสริมยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรดั้งเดิมนะครับมีอภัยโบนแคร์นะดูแลเรื่องของกระดูกและข้อนะจากเพชรสังฆาตนะแล้วก็ยังมีครีมกันแดดนะตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV Chill นะสนใจก็นะสอบถามปรึกษาการใช้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ได้หรือว่าทีมแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศเราก็ยินดีให้คำแนะนำนะครับผู้ฟังครับเปิดสายโทรมาได้เลยนะฮะ02-290-0473รับทีละ1ท่านทีละ1ท่านนะเคลียร์เสร็จก็วางสาย02-290-0473วันนี้เน้นสมุนไพรนะใครจะถามเรื่องสมุนไพรอยู่ยาต่างๆถามได้เลยนะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
2: โทรจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณบรมค่ะคุณหมอปอนค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะดิฉันอยากจะเรียนรบกวนเรียนถามคุณหมอว่าได้ยินว่าการรับประทานยาความดันโลหิตนะคะไม่จำเป็นต้องหลังอาหารเลยใช่ไหมคะรับประทานได้เลยเหรอคะ
3: อันนี้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็แนะนำให้ทานตามที่ยาระบุเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆจริงๆเรื่องการดูดซึมยาเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะครับผมถ้าสมมติว่ายาชนิดนั้นของคุณผู้ฟังเนี่ยครับผมเขาบอกเลยว่าให้กินเวลานี้เวลา

0: ไรเนี่ยก็คือต้องกินให้ตรงนะครับผม
1: หลังอาหารนี่ประมาณ9โมงได้ไหมคะคุณหมอคะ
0: อ๋อคือหมายถึงมื้ออาหารใช่ไหมครับผม
1: ค่ะมื้ออาหารนะคะ
2: ห่างจากอาหารกี่นาทีจะเหมาะสม
1: กี่นาทีคะคุณหมอคะ
2: เดี๋ยวฟังโอเค
0: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวหลังอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมมันจะไม่เหมือนกับยาลดกรดที่ว่าต้องทานทันทีแต่จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณแบบไม่เกิน15-30 นาทีอะไรเงี้ยครับผมกำลังดีนะครับผม
2: หลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังประมาณ15-30นาทีครับ
1: รบกวนอีกนิดนึงค่ะ
2: เชิญครับ
1: เราจะรับประทานต้องรีบรับประทานตอนเช้าเลยหรือเปล่าคะถ้าเรารับประทานหลัง8โมงจะช้าไปไหมคะ
0: จริงๆคือมัน
2: อันนี้เป็นคนไม่เหมือนกัน
0: ถูกต้องครับคุณบรรลมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแพทย์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้เนาะแต่ที่เห็นมาคล้ายๆกันคือเขาจะอิงว่าช่วงเวลาการทานอาหารของคนเนี่ยให้อิงตามเวลาเหมือนบ้านเราเลยเช้าเนี่ยเราจะไม่เกิน8โมงใช่ไหมถ้าเริ่ม8 9โมงมันจะไปทางสายแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณหมอเนี่ยเขาต้องอิงก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยทานครบ3เวลาด้วยนะเช้ากลางวันเย็นก็คืออ่ะ8โมงเที่ยง4โมง5โมงเย็นประมาณนี้เลยครับผมทีเนี้ยถ้าถามว่าทานห่างมันจะมีเรื่องรอยต่อยาขึ้นมาครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยตรงนี้ถ้าคุณหมอปกติอย่างของคุณผู้ฟังคุณหมอให้กินกี่เวลาครับ
1: เวลาเดียวค่ะหลังอาหารเช้าค่ะ
0: ถ้าหลังอาหารเช้าอันนี้ไม่ซีเรียสมากก็คือทานตามที่เราต้องทานเนี่ยก็ให้มันอยู่สักประมาณช่วงเขาจะใช้คำว่าโมงถึง2โมงเช้าเนาะ7โมง8โมง
2: ตื่นกี่โมงครับตื่นกี่โมงของคุณเนี่ยตื่นกี่โมง
1: ตื่นแต่เช้าอยู่ค่ะประมาณ5ดื่มน้ำอุ่นแล้วก็จะเว้นไปถึงได้เรียนถามคุณหมอว่าเว้นไปนานถึง8โมงมันช้าไปไหมคะ
0: แล้วปกติทานข้าวกี่โมงครับ
1: ทานข้าวเช้าประมาณ8โมงค่ะแต่ว่าตอนเช้าจะรับประทานกล้วยไข่อะไรประมาณนี้นะคะทานยาได้เลยไหมคะหลังประมาณนี้ไม่จริงเป็นข้าวนะคะ
0: มันจะมีเชิงลึกด้วยเหมือนกันนะคุณบรรลุอันนี้ผมไม่มั่นใจมากเลยแต่ว่าถ้าจริงถ้ากินประมาณ8โมงเนี่ยทานหลังอาหารได้ครับ 15-30 นาทีกำลังดีเลยนะครับผมแต่ว่ามันถ้าคุณหมอไม่ได้ห้ามอะไรเป็นพิเศษผมว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมมันน่าจะดีกว่าไม่กินอะไรแล้วกินยาแน่นอนนะฮะ
2: ครับ
1: อาหารเช้าจะเป็นกล้วยน้ำว้าผลหนึ่งกับไข่ต้มฟองหนึ่งนะคะคุณหมอคะ
2: อันนั้นเป็นรองท้องมั้ง
0: คือก็ว่ากันไม่ได้นะคุณบรรลมเพราะปริมาณการทานแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: ใช่เขากินรองท้องแต่เขากินมื้อเช้าคือกินข้าวประมาณ8โมงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ได้นิดเดียวค่ะทานนิดเดียว
2: แต่เป็
1: น
2: ข้าว
1: มื้อเที่ยงค่ะ
2: ข้าวกินนิดเดียวแสดงว่าคุณกินข้าวเช้า2มื้อใช่ไหมกินเช้า2มื้อ
1: ค่ะกินประมาณนี้ค่ะคุณบรรลมค่ะ
2: กิน2มื้อ
1: นิดเดียวกินนิดเดียวแต่ว่าคือมันจะอิ่มกล้วยกับไข่ฟองนึงไปแล้วนะคะพอกินยา
2: อย่างนี้อย่างนี้คิดว่าควรจะกินหลังมื้อกล้วยหรือหลังมื้อข้าวดีครับอาจารย์แบบนี
1: ้
0: ข้าวเนี่ยไปโปะกี่โมงครับ
1: ประมาณ8โมงก็กินนิดหน่อยค่ะกินนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นอาหารเช้าปกติคือกล้วยกับไข่นะคะอิ่มตอนเช้าแล้วกินยาตอนนี้ได้เลยไหมคะ
0: อีกมื้อนึงกินตอนไหนนะครับ
1: 8โมงกินข้าว
2: 8โมงกินข้าว 5:30 กินกล้วยกับอะไรนะ
1: กับไข่ต้มฟองนึง
2: กินกล้วยกับไข่ต้มฟองนึงประมาณ 5:30 แล้วมากินข้าวตอนเช้ากินข้าวนิดหน่อยตอนเช้าประมาณ8โมงครับ
0: งั้นจริงๆนะเอาที่หมอเขาสื่อเลยผมว่า8โมงครับผมกินหลังนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นยาที่มีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องกัดกระเพาะเนาะเขาจะระบุเลยว่าต้องกินหลังอาหารทันทีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกล
2: ุ่
0: มยาความดันโลหิตเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกบอกว่าต้องกินหลังอาหารทันทีแต่ว่าแค่บอกว่าหลังอาหารนะครับผมหลังอาหารเนี่ยก็คือนี่เลย 15-30 นาทีกัน
2: เป็นยาความดันก็กินหลังอาหาร 15-30 นาทีครับ
1: ก็ให้อยู่ที่ยาละลายค่ะประธานโทษค่ะคุณหมอค่ะยาละลายริ่มเลือดกินพร้อมกันได้ไหมคะ
0: เอ๊ะอันนี้เขาให้กินเพราะอะไรครับโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองครับ
1: โรคหัวใจค่ะ
0: เขาระบุวิธีการกินไว้ยังไงครับ
1: ก็กินหลังอาหารเช้าเหมือนกันค่ะมันมีสุดยาสองตัวนี่แหละค่ะ
0: ถ้ามาจากโรงพยาบาลเดียวกันแสดงว่าคุณหมอเขาดูมาแล้วว่าปลอดภัยนะครับผมก็ให้ทานหลัง8โมงเช้าหลังทานข้าวได้เลยครับผม
1: อ๋อค่ะม ันเป็นยาที่มาจากโรงพยาบาลจากศูนย์ศิริกิติ์นะคะคุณหมอค่ายาละลายลิ่มเลือดแต่ว่ายาความดันมาจากโรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
0: แล้วทั้งสองที่ทราบไหมครับว่าเราทานยาอย่างอื่นอยู่ด้วยเนี่ย
1: ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเขาส่งมารับยาที่มหาสารคามก็สั่งสองอย่างนี้แหละค่ะให้
0: โอเคครับงั้นสบายใจได้ครับผมก็ให้ตีที่8โมงนี่แหละครับหลังทานข้าวเช้านี่เลยนะครับผมขอนับเป็นมื้อเช้าแล้วกันเพราะว่าของตื่นตีห้าอันนี้มันเหมือนทานรองท้องก่อนเนาะแล้วก็กินเวลาปกติก็อิงเป็นเวลานี้ก็ได้ครับจริงๆหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความไม่สบายใจเล็กน้อยเรื่องตรงนี้จริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเขานัดอีกรอบนึงที่ไม่ใช่รอบเติมยานะเป็นรอบที่ได้เจอหมอเนี่ยเราก็อาจจะถามคุณก็ได้ครับผมแต่ผมว่าปลอดภัยครับผมถ้าแบบนี้นะค
2: ือ
0: เรากินยาสม่ำเสมอแล้วเราก็กินหลังอาหารจริงๆคร
2: ับ ก็ลอง
1: ขอบคุณ
2: เพราะว่าของคุณเคสพิเศษเนี่ยคุณกิน2มื้อย่อยตอนเช้า
1: ค่ะ
2: ก็ลองถามหมอดูแล้วกันว่ากินแบบนี้ควรจะให้กินยาเป็นมื้อไหนมื้อตีห้าหรือมื้อ2โมงเช้า8โมงเช้าถ้าเจอหมอลองถามดูก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: ขอบ
1: คุณมากค่ะคุณบรมขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: ครับครับครับโอเคครับอ่ะต่อครับแต่ก็จริงๆเลือกมื้อใดมื้อหนึ่งก็ได้ผมว่าเนาะจริงๆมันก็คือมื้อเช้าเหมือนกันแต่คุณย่อยเป็น2มื
0: ้อคือถ้ามันเป็นรอยต่อคุณบรมอันนั้นผมจะกังวลเพราะว่าอย่างยาพาร์กินสันเนาะเขาก็จะมีแบบคนไข้จะรู้ตัวเลยว่าถ้าต้องกินเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคนไข้จะรู้เลยว่าต้องกินประมาณตอนไหนถ้ากินติดเกินในช่วงมื้อที่ถัดไปมันจะมีรอยต่อแล้วเขาจะมีอาการกำเริบได้ง่ายอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตรงเนี้ยผมแนะนำถ้าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสงสัยเนี่ยผมแนะนำให้อาจจะลองคุยกับคุณหมอเจ้าของไข้เบื้องต้นก่อน
2: ใช่ใช่
0: เพราะว่าคุณหมอจะไม่รู้ว่าเฮ้ย
2: คุณไปแยกมื้อใช่
0: เป็นยังไง
2: ใช่เขาคิดว่าคุณกินมื้อเช้ามื้อเดียวไม่ใช่คุณกินย่อยสองมื้อ
0: ใช่บางทีคุณกินแต่กาแฟอะไรเงี้ยหมอก็ไม่รู้
2: ใช่ใช่โอเคครับสายนี้จากไหนครับฮัลโหล
3: ครับ
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ผมโทรจากอายุยานะครับ
2: ถามด่วนเลยเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วครับเชิญครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าต้องให้อาจารย์พูดสั้นๆนิดนึง
3: ไอ้ความดันสูงแต่ว่าผมหายแล้วครับหายมาเป็นปีแล้วตอนนี้ผมก็ปกติอยู่อยากจะถามคุณหมอว่าตั้งแต่ผมเลิกกินยาความดันมาเนี่ยผมปัสสาวะแบบขัดลำกล้องนะครับ
0: มัน
3: ปัสสาวะ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: ขัดลำกล้องด้วยครับ
0: ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
3: 80ครับ
0: โอ้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ที่ยาความดันอย่างเดียวนะอันนี้คุณหมอเขาบอกไหมว่ากินยานี้แล้วอาจจะทำให้ปัสสาวะขัดไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
3: ก็ผมถามหมอเขาก็บอกอย่างเดียวว่าให้กินน้ำมากๆแต่ผมก็ไปหาหมอทุก3เดือนน่ะหมอนัดทีไปทีก็ไม่มีอะไรไปเขาก็ไม่ให้ยาให้อะไรมาครับ
0: คือคำว่าปัสสาวะขัดเนี่ยครับมันมีหลายกรณีมากจริงๆนะครับผมคุณผู้ฟังอาจจะต้องลองดูตั้งแต่ประเด็นเรื่องของอาหารการกินหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มเลยนะครับคือปัสสาวะขัดเนี่ยมันเกิดได้จากหนึ่งอาจจะเป็นตะกอนหรือว่าเป็นนิ่วได้อันนี้หนึ่งนะอย่างที่สองก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของหูรูดหรือว่าการทำงานของหูรูดอะไรเงี้ยมันเสื่อมนะครับผมเพราะว่าด้วยวัยด้วยเนาะมันจะมีพวกแล้วเป็นต่อมลูกหมากโตไหม
3: อะไรครับ
0: เป็นต่อมลูกหมากโตไหมครับ
3: ไม่โตครับไม่โตปกติครับ
0: ครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะครับผม
2: โชคดี
0: ก็คือหลักๆมันอาจจะเป็นจากการดื่มน้ำ
3: ผมกินพวกไอ้น้ำกระเจี๊ยบใบบัวบกต้มน้ำตะไคร้กินใบเตยต้มกินสารพัดนะครับผมกินไอ้พวกตรงเนี้ย
2: เวลามันจะหมดแล้วไปกินแล้วเป็นไงบ้างล่ะครับกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นกินแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นไหม
3: อ๋อไอ้ยังพวกความดันมันดีครับมันความดันผมว่าปกติแต่ผมขัด
2: ไม่ทันแล้ว
3: เรื่องผมปัสสาวะนี่นะ
2: โอเคมันไม่ทันแล้วเวลามันหมดเวลามันหมดเวลามันหมด
0: รบกวนเยอะลองหาหมอปัสสาวะ
2: ไปหาหมอไปหาหมอนะเวลาหมดโอเคโอเคครับหมดเวลาฮะเดี๋ยวฟังข่าวต่อนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขออภัยด้วยสวัสดีครับ
4: สถ านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
10: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. DSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
11: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาก็ออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
12: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
14: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
16: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
13: ทาง กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ยอดโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไหร่อย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนิยมนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมในญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้ปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์ที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะในญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีของพระเจ้าปเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพภูมินี้
และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรนี้ญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยาธิก็เช่นเดียวกันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยบุคคลเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายด้วยพยาธิชนิดใดชนิดหนึ่งไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่าพยาธิเนี้ยมีหลายชนิดชีวิตสร้างร่างกายเนี้ยเป็นรังของโรคนะโรคบางอย่างรักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาไม่หายนะบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเช่นโรคตับโรคมะเร็งแล้วก็โรคเอดนะทุกวันนี้โรคมากมายหลายโรคเหลือเกินญาติโยมเบาหวานความดันนะโรคตับโรคไตเยอะแยะโรคสารพัดโรคนะเราก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดียามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนสบายๆนอนให้มันหลับนะโยมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมาย
หลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้ในญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเช้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นล่ะโยมเด้อดอลวิเลียงเงือบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีระนาเด้งเตมันมีระนาเด้งบุญถาคุณเองนี่นั่งดูดับสลับตรงไงนะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษนะย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังจหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปคโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์กถัมภูตสะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัจเฉวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำค
คือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดล้มณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปนะใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำนะในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์นะเหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนอย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขัง

ร่างกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยและก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยและก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลาย
ยังหอมกรุ

0: อยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอๆจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธอุวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับอนายมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนิยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะนายญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทนะค่ำคืนอย่างนี้นะถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้น อย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปอ่ะนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินิยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นนะญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นนะญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะเราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆนะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวน่าจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่นในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิต เสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมนะเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึงร้อยปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้น้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเตียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเสาร์แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในพระเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านฝ่ายการคติธรรมประจำวันด้วยการรู้จันทร์สิกับสปสช.เวลา 18:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 นที่เวลาครองของชาติจากนั้นฝ่ายการบันทึกสังการสุดสัปดาห์เวลา 9:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการฟังสบายสไตล์สวท.ด้วยการพอเพียงเพื่อเพียงพอเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วฝ่ายการร่วมสร้างประเทศไทยเวลา 10:00 นถ่ายทอดข่าวจบรายการไทยแลนด์แดนสยามเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 นจะได้ฟังรายการสุขกายสุขใจเวลา 14:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นฟังกันแจ้งรายการกระจายเสียงที่พระบาทต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าในวันนี้เรวดีหงสากลที่ผู้ประกอบท่านจากฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิริยุทธ์น้อยพรหมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวเพื่อนำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้ในเช้าของวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากคุณแม่งามนิมินรำตลอดทั้งลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านโคกกล้วยสวายสอตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อคืนนั้นได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อไพโรจน์นิมินรำและก็คุณจิรายุฤกษ์ชัยโยมก็ได้ถวายการอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าของวันนี้อนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็สมาชิกรายการกติธรรมประจำวันบ้านโคกกล้วยบ้านสวายสอแล้วก็อีกหลายๆบ้านนะที่ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมในยามเช้าก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะโยมนะที่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดคณะศรัทธาตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังนี่ก็หลายหมู่บ้านนะญาติโยมนะที่ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมจากพระผู้ดำเนินรายการเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมีบุญมีกุศลมีโอกาสไปเจอญาติโยมก็ยังจำกันได้ญาติโยมจำชื่อพระมหานิมิตวัดกลางได้เป็นอย่างดีนะขออนุโมทนาขอบคุณไว้โอกาสนี้ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่30ตุลาคมเนี่ยได้รับนิมนต์จากคุณพ่อสวัยดวงน้อยนะบ้านร่องหมากน้อยตำบลกลันทาอำเภอเมืองนะนิมนต์ให้ไปเทศอานิสงส์งานบุญกฐิน30ตุลาคมนะที่ศาลากลางหมู่บ้านร่องหมากน้อยตำบลกลันทานะก็ขออนุโมทนาขอบคุณล่วงหน้านะโยมนะฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะนะโยมญาติทั้งหลายวันที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะร่วมพิธีสามีจิกรรมเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามและเจ้าพระคุณสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค11เจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารวันจันทร์ที่3สิงหาคมที่จะถึงนี้ประชาสัมพันธ์อีกข่าวหนึ่งญาติโยมที่โรงเรียนพระปริยัติที่รับวิทยาวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับลูกเนนในวันที่9สิงหาคมวันนั้นจะมีการทอดพระป่าเพื่อการศึกษา
แล้วก็ถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน112รูปแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาร่วมในกิจกรรมในวันนั้นด้วยก็ถือการประชาสัมพันธ์ถึงโยมญาติทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนก็แจ้งเจ็ดจำนงได้นิยมนะหมายเลข0866531417 0866531417อนุโมทนาขอบคุณคุณแม่ลำดวนอุตตปาจากบ้านถาวรคุ้มหนองงูเหลือมตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมทำบุญถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน5ทุนอนุโมทนาขอบคุณแม่ลำนวนอุตตปาสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันไว้ในโอกาสนี้และอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานของคุณพ่อพวงชำนิพันธ์จากโคกยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมถวายทุนการศึกษาแด่ลูกเนนจำนวน1ทุนอนุโมทนาขอบคุณลูกหลานพ่อพวงชำนิพันธ์สมาชิกรายการคติธรรมประจำวันถึงแม้คุณพ่อพวงชำนิพันธ์ท่านจะล่วงลับไปแล้วก็ตามแต่ลูกหลานก็ยังทำหน้าที่ทำบุญสุนทรทานที่วัดวารามต่างๆที่คุณพ่อเคยพาทำแม้แต่รายการคติธรรมประจำวันก็ลูกหลานก็ฟังต่อจากคุณพ่อร่วมอนุโมทนาบุญทุนการศึกษา1ทุนอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องอนิมิตธรรมให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันก็ในช่วงเทศกาลพรรษาเราพุทธศาสนิกชนก็ฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติหรือว่าฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอจากในพรรษานอกพรรษาก็ตามญาติโยมก็ยังให้ความศรัทธาแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของพระพุทธศาสนานะถึงวันพระญาติโยมก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้วัดวารามใดก็ไปทำบุญที่วัดวาอารามนั้นแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพ่อหลวงพี่องค์เทศในแต่ละวัดก็จะมีพระแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยมส่วนวันปกติธรรมดาทุกเช้าอย่างนี้ก็ฟังพระครูปริยัติธรรมนิเทศวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ฟังไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะโยมนะพอถึงวันพระก็ค่อยไปฟังที่วัดในชุมชนที่มีญาติโยมไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมในวันธรรมสวรรค์ก็เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีด้วยกันนะที่ว่าธรรมะไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าเนี่ยให้ญาติโยมได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้เราประมาทสิ่งที่คนเราไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มีอยู่5ประการนะคือชีวิตความเป็นอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยกาลเวลาที่จะตายเทหานิเคปนะสถานที่ตายแล้วก็คติสถานที่ไปเกิดหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายฟังเรื่องที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้า5ประการฟังบ่อยๆจะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะความประมาทเนี่ยทำให้เราลุ่มหลงในสิ่งต่างๆไม่ได้นึกถึงสาระของชีวิตปล่อยปละละเลยแล้วแต่ชีวิตจะเป็นไปโดยคิดว่าเรายังมีอายุอยู่อีกมากอะไรประมาณนั้นยังเหลือการเวลาอีกเยอะเลยไม่รีบสร้างสมงามความดีนะคนลักษณะอย่างนี้พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ไปได้ไม่กี่น้ำก็ต้องล้มหายตายจากเนี่ยอะไรก็หาความแน่นอนไม่ได้นั้นเราก็ต้องรู้จักคำว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางนั้นตื่นมาในยามเช้าอย่างนี้ญาติโยมทำบุญตักบาตรหน้าบ้านพระสงฆ์องค์สมณเณรเดินโปรดญาติโปรดโยมก็ชื่อว่าเป็นการเตรียมตัวแบบวิถีพุทธก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหาความแน่นอนไม่ได้เราต้องละห่วงนอกสำรอกห่วงในพิจารณาถึงพระไตรตั้งมั่นในพุทธคุณชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ได้ว่าตนเองนั้นจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อีกนานไหมหรืออยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ได้แต่ในครั้งพุทธกาลนั้นญาติโยมได้กำหนดอายุขัยของคนเราไว้ประมาณ100ปีนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วคนก็จะอายุมากนะอย่าว่าแต่100ปีญาติโยม110ปี120ปี140ปีก็ยังมีนะเป็นต้นว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยผู้ที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนคนแรกและผู้ที่ทอดกฐินเป็นคนแรกที่มีหลักฐานปรากฏเนี่ย
เธอก็อายุได้ถึง120ปีนะนั้นเราท่านทั้งหลายในครั้งพุทธกาลอายุขัยของคนก็ประมาณนั้นแหละประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้อายุของคนเราก็เป็นไปตามกาลเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะโดยประมาณก็คือ75ปีโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะโยมนะคนเรานั้นจะอยู่ครบ75ปีเท่ากันทั้งหมดหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หรอกญาติโยมนะเพียงแต่ว่าโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปก็75ปีนี่แหละถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนแต่ความจริงคนอายุไม่มากนะก็ตายเยอะเหมือนกัน30 40ปี50ปีนี่ก็ล้มหายตายจากเยอะเราก็พิจารณาเพื่อความไม่ประมาทแต่ที่หยิบยกมา75ปีโดยประมาณนั้นก็เพื่อให้โยมนั้นเนี่ยได้เข้าใจว่าอายุประมาณการก็ประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดมาแล้วจะต้องอยู่จนสิ้นอายุขัยทุกคนอันนั้นไม่ใช่นะบางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาบางทีก็คลอดออกมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ล้มหายตายจากเนี่ยซึ่งบางคนก็ตายตั้งแต่วัยต้นบางคนก็ตายตั้งแต่วัยกลางคนบางคนก็ตายในวัยสุดท้ายอุปมาคล้ายกับผลไม้นะโยมนะผลที่สุกหล่นก็มีผลที่ยังห่ามหล่นก็มีผลที่ยังอ่อนอยู่หล่นก็มีชีวิตของคนเราเนี่ยก็เช่นนั้นมีอันตรายรอบด้านนะโยมนะอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีความแน่นอนใครจะรู้ว่าความตายเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่นะจึงควรที่จะนึกถึงความตายไว้บ้างก็ดีนะโยมนะไม่ใช่เป็นอัปมงคลแต่ประการใดเราก็นึกถึงเพื่อเตือนจิตเตือนใจตัวเราอย่าไปประมาทเป็นการเตรียมพร้อมหรือเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่ความตายจะมาเยือนทั้งเป็นการย้ำเตือนใจของเราเนี่ยไม่ให้ประมาทไม่ต้องคลาดกลัวต่อความตายได้ในคำกลอนที่ว่าระลึกนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนั้นความเป็นอยู่ของคนเราเนี่ยเอาความแน่นอนไม่ได้ตื่นเช้ามาก็บ่งบอกให้รู้ว่าเรานั้นยังมีโอกาสยังมีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีเราอย่าไปประมาทก็แล้วกันมีหลายคนที่หลับแล้วไม่ได้ตื่นอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยเราก็ยังมีบุญนะญาติโยมนะเรายังมีบุญที่ได้ตื่นมาสร้างสมงามความดีพระผู้ดำเนินรายการก็ยังมีบุญที่ได้ตื่นมาเทศคติธรรมให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันนะเมื่อคืนก็ไปเทศงานบุญของคุณพ่อไพโรจน์นิมินรามอยู่ทางโคกกล้วยสวายสอเมืองไผ่เนี่ยในระหว่างเทศก็ฝนรินตลอดนะญาติโยมและก่อนหน้านั้นก็ฝนตกหนักพอสมควรเมื่อคืนที่ผ่านเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมานะก็คิดว่าในช่วงเช้าของวันนี้บรรยากาศก็สบายสบายสำหรับญาติโยมที่ทำนาทำไร่ก็คงจะตื่นแต่เช้าไปดูนาดูไร่ของเราว่าเป็นอย่างไรข้าวที่หว่านเอาไว้เมื่อเจอน้ำมาแบบเนี้ยเราควรที่จะหว่านปุ๋ยอย่างไรในชาวนาเขาจะรู้เองนะพระผู้ดำเนินรายการเองนั้นเนี่ยทันแต่ในยุคสมัยดำด้วยมือนะไม่ใช่ดำด้วยรถเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยเราท่านทั้งหลายก็อย่าไปประมาทก็แล้วกันนะมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ไปหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตของเราเพราะความตายมันจ้องดูเราตลอดเวลาอย่าไปประมาทอย่าไปเผลอก็แล้วกันนะบางคนก็เปรียบเสมือนกับผลไม้หามนี่ก็หล่นก็มีบางคนก็เหมือนกับผลไม้ที่สุกแล้วก็หล่นอันนี้ก็มีผลที่ยังห่ามอยู่หล่นก็มีผลที่ยังอ่อนหล่นอยู่ก็มีชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นมีอันตรายรอบด้านนะอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะโยมนะไม่มีความแน่นอนหรอกนะใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่จึงควรที่จะนึกถึงความตายบ้างนะก็จะดีเพื่อความไม่ประมาทเราจะได้มีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่ความตายจะมาเยือนเรานะนั้นโยมญาติทั้งหลายทั้งเป็นการย้ำเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทไม่ต้องคลาดกลัวต่อความตายเพราะความตายนั้นมันเป็นสมบัติหรือว่ามันเป็นวิบัติของเราทุกคนหนีไม่พ้นระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจะทำให้เรานั้นไม่กลัวตายนะนั้นประการต่อมาความเจ็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมนะว่าเราจะป่วยตายด้วยโรคอะไรบุคคลเกิดมาแล้วจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่มีใครรู้ได้อีกเช่นกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะโยมนะร่างกายของคนเราเนี่ยก็เป็นรังของโรคด้วยโรคบางอย่าง
รักษาก็หายบางอย่างรักษาก็ไม่หายนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่ทำให้คนเราตายอีกมากมายเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีตัวอย่างก็คือกรณีที่พระท่านเดินจงกรมพระท่านเดินทุดงขอบถนนหลวงเนี่ยนะกำลังเดินด้วยสติกำลังเดินด้วยสมาธิบำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสมันเบาบางนะก็มีรถมาชนท่านก็มรณภาพไปหลายรูปเมื่อเดือนก่อนนั้นนะญาติโยมอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเราพุทธศาสนิกชนต้องมีสติตลอดเวลาเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจต้องเตือนตนเองอยู่ว่าชีวิตมันหาความแน่นอนไม่ได้เราจะตายด้วยโรคอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะโยมนะมีเหมือนกันนะจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าคนเราเนี่ยจะตายด้วยโรคอะไรหรือตายด้วยเรื่องอะไรนะนั้นโยมพ่อโยมแม่หรือว่าสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันฟังธรรมะอยู่บ่อยๆก็จะเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเราว่ามันเป็นอย่างนี้สาธุชนทั้งหลายประการต่อมาการเวลาที่คนเราจะจากโลกใบนี้ไปนะก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเช็คเช่นเดียวกันบุคคลที่เกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีใครรู้ได้นะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นนะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้นะดังพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันตอนเย็นพอถึงตอนเช้าก็กลับไม่เห็นกันเสียแล้วสมด้วยพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่5ที่ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันนะเวลาก็ไม่มีใครรู้ว่าเรายังจะมีเวลาหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้คนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครบอกได้ทายถูกนะนั้นเราอย่าไปประมาทนะโยมนะสร้างปัจจุบันนั้นให้มันดีทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ไม่ขัดตกบกพร่องนะทุกคนต่างก็เกิดมาด้วยบุญด้วยกุศลเมื่อบุญกุศลหนุนนำให้เราได้เกิดมาแล้วเราก็อย่าไปกินบุญเก่าเพราะชีวิตมันไม่ได้เป็นอมตะแต่ประการใดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นความไม่ประมาทจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นั้นเวลาตายของคนเราก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเราควรที่จะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาประการที่4นั้นเทหานิเคปนะสถานที่ตายอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะตายที่ไหนในญาติโยมก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นเดียวกันบางคนพูดกันว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นแต่ความจริงนั้นหาได้เป็นอย่างนั้นไม่บางคนเกิดที่บ้านตายที่ป่าก็มีเกิดที่บ้านตายที่โรงพยาบาลนี่ก็มากนะเป็นที่ไม่เป็นที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือเราต้องนอนแน่ตายแน่ไม่มีคำว่ายกเว้นนะโยมนะในโลกเนี้ยมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นสถานที่คนเราไปอยู่แล้วเนี่ยไม่ตายไม่มีนะโยมนะจะหลบหนีไปทางไหนก็ไม่พ้นจากความตายไปได้นะสมด้วยพุทธภาษิตสมด้วยสุภาษิตที่ว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ล้มหมอนนอนเสือรั่วล้มหายตายจากไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าเราจะนอนตายที่ใดและอีกข้อหนึ่งนั่นแหละญาติโยมคติสถานที่ไปเกิดนะเมื่อคนเราเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้อีกเช่นเดียวกันสถานที่ไปเกิดนั้นเนี่ยหากจะกล่าวให้สั้นก็มีเพียง2 อย่างนะโยมนะสุคติและทุคติการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมถือว่าเป็นสุคติส่วนการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายและสัตว์นรกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทุคตินะคนเราจะไปสู่สุคติหรือไปทุคติก็เพราะกรรมที่ตนนั้นได้ทำไว้คนที่ชอบสร้างสรรค์คุณงามความดีผลแห่งความดีย่อมส่งให้ถึงสุคติ
ส่วนคนที่ชอบก่อกรรมทำชั่วผลแห่งความชั่วย่อมส่งให้ไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธศาสนาสอนเอาไว้ว่าทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วอย่างแน่นอนดังคำกลอนที่ว่าทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็โดนชั่วให้ชั่วดีดุจตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีซ้ายสืบได้ด้วยกรรมเนี่ยตรงเนี้ยเราพิจารณาให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเราจะสบายใจนั้นโยมญาติทั้งหลายความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยล้วนต้องตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตล้วนตกไปสู่อำนาจแห่งความตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้อีกทั้งความตายอันนี้ญาติโยมก็ไม่มีนิมิตหมายบอกให้รู้ว่าจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงสิ่งที่คนเราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้มีอยู่5ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะชีวิตความเป็นอยู่เราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรกาละเวลาตายเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะตายสถานที่ใดนะทีหานิเคปนะสถานที่ตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนอนตายที่ไหนคติสถานที่ไปเกิดเราไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนทั้ง5ประการนี้ญาติโยมไม่มีใครรู้ได้เลยนะเราท่านทั้งหลายจริงไม่ควรประมาทควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติอยู่ตลอดเวลานะรู้จักหาโอกาสสกัดกั้นบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลที่ทำไว้ในชาตินี้ก็จะเป็นเสบียงสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏนะคอยกำจัดผองภัยไม่ให้แผ่วพานเฝ้าติดตามไปทุกหนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานินังนะแปลถอดใจความได้ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับลงไปบุญส่งให้สวัสดีเนี่ยตัวเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของบุญเกี่ยวกับเรื่องของความดีเราพุทธศาสนิกชนก็ทำความดีไปชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันยืนยันว่าจะต้องอยู่ได้ถึงวัยบั้นปลายของชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เป็นไปตามนั้นนะญาติโยมเพราะว่าชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็พิจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะที่ปราชญ์ทั้งหลายได้กล่าวถึงชีวิตไว้อย่างน่าคิดที่ว่าเปลวเทียนและลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันนำภัยชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทนเทียนนี้มีดีที่ไส้พันไม้ชั่วดีที่ผลคุณค่าแห่งความเป็นคนส่งตนด้วยผลผลิตงานดังนั้นปราชญ์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำก็อยู่ที่ทำดีค่าของการทำดีก็อยู่ที่ว่าเรามีศีลธรรมนั้นสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเชื่อว่าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่บ่อยๆแล้วก็พิจารณาตามได้แล้วก็ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลหลักทานแล้วก็หลักภาวนาปราทั้งหลายยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอันคนดีตายเหมือนไทรมาล้มหักผู้คนรักระลึกอยู่ไม่รู้หายอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังปรากฏอยู่มิรู้หายนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของคนเราว่ามันไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้าว่าเราจะมีอายุยืนยาวได้เท่าไหร่เราจะตายตอนอายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายด้วยโรคอะไรเวลาตายตายเวลาไหนสถานที่นอนทอดกายตายก็ไม่รู้ตายแล้วไปไหนตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ถ้าเราขาดการฟังเทศฟังธรรมนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่านั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเราอย่าไปประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็แล้วกันนะชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปยังมีโอกาสในการสร้างสมงามความดีมีโอกาสในการทำดีตลอดพรรษา3เดือนเนี้ยทำไปเถอะโยมญาติทั้งหลาย
เพราะความดีมีผลเป็นความสุขความชั่วมีผลเป็นความทุกข์แล้วก็น้อมมาที่ตัวเราว่าเราอยากได้สุขหรืออยากได้ทุกข์ในส่วนของพระผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็อยากให้โยมญาติทั้งหลายทำความดีไว้เถอะความดีเนี่ยทำไว้ไม่เสียหายแต่ความชั่วเนี่ยถึงทำในที่ลับก็มีคนเห็นมีคนรู้ถึงไม่มีคนเห็นคนรู้เราก็ทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาขาดความมั่นใจให้กับตนเองนั้นเมื่อเรารู้ว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเป็นหลักประกันในวันข้างหน้าว่าจะต้องเป็นไปตามที่เรานั้นพึงปรารถนาต้องได้สิ่งนั้นต้องได้สิ่งนี้บางคนก็ลงทุนจนหมดเนื้อหมดตัวมันไม่ได้ดังใจก็เป็นได้เช่นเดียวกันนั้นทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดชื่อว่าดีแล้วฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 16:30 นพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศอานิสงส์งานศพที่บ้าน2ชั้นตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังธรรมนิยมนะ16:30ที่บ้าน2ชั้นตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอมลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อพ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้ทันสิบกับสปสช.ค่ะ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต9นครราชสีมาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุสื่อสารเพื่อสุขภาพดีกับสถานีแห่งความรู้คู่ความสุข FM 101.5 MHz สวทบุรีรัมย์รายการรู้ทันสิทธิ์กับสปสช.